เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radioกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเชียงใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้น

0: ีอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่า
0: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

ความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกันที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้กับดีเจวินดีเจทันนะครับที่ BP Radio นะครับในชั่วโมงของวันนี้เลยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่8นะฮะวันที่8เดือน7นะเมื่อวัน7เดือน7วันนี้8เดือน7นะครับวันที่8นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ2569ได้เวลามาทักทายมาเซฮายมาส่งเพลงแล้วนะฮะสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับวันนี้ที่เชียงใหม่อากาศอึมครึมคุณฟังอากาศฝนตกนะฮะมีฝนตกปล่อยๆปอบแปะปอบแปะเบาๆนะฮะไม่รู้ว่าจะอืดเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะตั้งแต่เมื่อประมาณสักตี 3 ตี 4 ตี 5ละฝนลงมานะฮะแล้วก็ตั้งแต่เช้าก็มีเรื่อยๆไปปล่อยมาเงี้ยนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับ True Detect นะครับนะเลือกเบอร์สวยเลือกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True และ Detect กันได้เลยนะครับยำปูม้าจัดยอดครับโนแซฟทุกๆวันกับยำปูม้าจัดยอดกับช่วงนี้รับเสื้อในราคาเพียงแค่99บาทนะครับ FIFA World Cup ทานครบ 1,000 นะมีโอกาสแลกซื้อได้เลยที่ยำปูม้าจัดยอดครับเมื่อคืนฟุตบอลเป็นไงบ้างคึกคักกันไหมฮะตื่นเต้นกันไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆทีมนะฮะก็เข้าสู่รอบลึกไปเรื่อยๆแล้วก็หลายๆทีมก็ตกรอบไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะมันลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับปีนี้เรื่องราวของบอลนะฮะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะเรื่องของการเล่นการพนันนะครับเพราะตอนนี้ทยอยโดนกันไปทีละคนและโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆนะนักพากย์บอลก็ดีนะฮะหรือจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ค่อยๆโดนไปถ้าว่าเปิดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ต่างๆต้องระวังด้วยนะนี่รายใหญ่เขาโดนก่อนรายย่อยก็จะตามไปนะครับแล้วก็อยู่กับร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยกันละกันครับอาหารอร่อยนี่บรรยากาศดี2สาขาพร้อมดูแลคุณนะฮะที่ร้านเจ๊ยาวนะครับแยกหลุยสันกำแพงเชียงใหม่แล้วก็สาขาบิ๊กซีหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับเชียงใหม่วิสเนตพาร์คใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการกันได้เลยละกันสำหรับในส่วนของร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวได้เลยครับเอาละช่วงนี้ในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังดีกว่าที่เซย์ฮายเข้ามาวันนี้มีใครที่ทักทายมาบ้างในช่วงเวลาของภาคบ่ายโมงตรงนี้เลยนะครับเซย์ฮายนะครับพี่สนมายังเอ่ยพี่สนนะฮะสวัสดีอาเมะด้วยละกันนะฮะอาเมะบอกว่าดูก่อนนะโอเคพี่ PTBNN บอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงล่วงหน้าก่อนเลยนะฮะหลังคาของ T047 นะครับจากทีมงานเทวาพุทธปฏิมาครับเทวาพุทธปฏิมามันเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้เนาะเย็นๆล่องลอยนะครับทักทายอาเมย์บอกว่าสวัสดีค่ะดีเจหนูขอเพลงบรรยากาศของโอลิมันเดย์ด้วยกันวันนี้บรรยากาศอึมครึมมืดครึมนะเมย์เนาะก็เลยต้องแบบเพลงแบบว่าเย็นๆอันเฉพาะที่เชียงใหม่นะที่อื่นไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทักทายพี่อู๋ณัฐพลด้วยนะครับอู๋ขอเพลงฉันอยู่ตรงนี้ของ Blackhead นะครับ Thank you DJ ตอนนี้บางใหญ่นนทบุรีอากาศร้อนมากเลยฮะรายงานมาหน่อยทางจังหวัดอื่นเป็นไงบ้างนะครับก้อยลาดพร้าวนะฮะส่งจูนมาอีกแล้วนะฮะสวัสดีตอนบ่าย DJ วินขอเพลงยังคู่กันจูนร้อง ยอมจริงยายก้อยนั่นฮะแล้วก็ต้นคุ้งบ่าวเหนือนะครับสวัสดีครับดีเจวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนนะฮะอยากจะฟังเพลง2ลบถึงเท่ากับ0นะครับวงพีคนะฮะต้นคุ้งบ่าวละปูนครับเนี่ยอยากกินจินซ่าทอทางโน้นมีจินซ่าเหรอพี่ฮะพี่ต้นคุ้งฮะทำไมไม่ซ่าจินนะฮะซ่าบะเขือพลอยได้ก่อนนะฮะพี่ทองบาสวัสดีครับวันนี้ขอเพลงจะเก็บไว้เพื่อเธอนะฮะบ้านถวายหางดงเนาะพิวดี้พลังกูลนะครับจากลำปางโรงพยาบาลศูนย์ลำปางสุริช่วงบ่ายครับดีเจขอเพลงสาริกาลิ้นทองกำครับดีเจนะฮะรอสักกำนะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ครับเซฮายครับดีเจวินครับขอเพลงบุษบาของมรุนดอกละกันนะฮะได้เลยครับพี่กุ๊กไก่นะครับกุ๊กไก่รายงานตัวนะฮะดีเจวินวันนี้ขอเพลงเหลวไหลของพี่มอสละกันนะฮะได้เลยนะครับพี่จุ้ยสมนึกพังงาครับทักทายช่วงบ่ายครับพี่จุ้ยนะครับแล้วก็พี่มอสนะฮะทักทายครับดีเจขอฟังเพลงทำไมแมวจิรศักดิ์ปันพุ่มหน่อยครับทำไมมันเงาไปหมดนะฮะพี่เกมเรสซิ่งหัวทักทายครับโหนกระแสวันนี้หมอนโดเรมอนครับดีเจเมื่อคืนที่ผ่านมาประเด็นใหญ่ที่แชร์กันในออนไลน์นะฮะและในคลิปเนาะโอ้ตลกแต่แรกว่าดีเจเขาแชร์อะไรกันนะฮะเกี่ยวกับกรณีของ
อะไรเมียหลวงเนาะไปจับได้ว่าผัวอยู่กับเมียน้อยนะฮะนอนแก้ผ้าอยู่เลยอยู่บนเตียงนอนสีชมพูนะฮะโดเรมอนนะฮะปัดท้อแล้วก็แชร์กันลงโซเชียลกันแชร์กันฉ่ำทีเดียวนะครับแล้วก็คนดังอินฟลูเอนซ์ต่างก็ต่างเอาผ้าไปตัดต่อกันเนาะไม่รู้ใครทำเป็นคนแรกนะนะทุกคนนะฮะเอาผ้าไปตัดต่อกันนะนั่งอยู่ในที่นอนสีชมพูนะฮะกลายเป็นไวรัลทีเดียวเอาจริงๆนะอายนะถ้าเป็นเราเราอายนะเออแล้วแบบไม่รู้นะแล้วที่แล้วสรุปมันเป็นไงดีเจไม่ได้ตามข่าวที่มาที่ไปเออมันยังไงสรุปยังไงไม่ได้ตามแต่รู้ว่าเป็นแค่นี้แชร์กันฉ่ำแต่เมื่อคืนนะครับเนาะพี่ต๋องสวัสดีครับทักทายได้แล้วนะฮะขอเพลงความลับในใจของฮิวโก้จุลจักรโดยกันละกันนะครับพี่เดียบอกว่าฟุตบอลก็ตื่นเต้นครับแต่ที่นอนตื่นเต้นกว่า มันมาพร้อมกันนะพี่ข่าวนี้นะมาพร้อมกันแต่เมื่อคืนนะเออนะฮะลุงแป๊ะสวัสดีครับทักทายครับดีเจขอเพลงวากวากวาเอเย่นะฮะมาฟังเพลงฟังข่าวว่าที่แม่แตงบ้านลุงแป๊ะภูดินฝนตกแต่เช้าทีเดียวนะครับพี่บอกว่าดีเจวินครับขอเพลงดูเอาเองของปีเตอร์แย่จังนะฮะวันนี้มีอะไรกินพี่ฮอตพอตนะบุฟเฟ่นะครับนะหัวหมากทาวเซ็นเตอร์นะฮะนะกระเพราหมูกรอบฮาลาลนะพี่นะกระเพราหมูกรอบฮาลาลนะครับร้านนี้มีเครื่องหมายฮาลาลนะครับเพราะคนขายสวมผ้าฮิญาบนะครับแล้วเรียบร้อยนะฮะพี่สนสวัสดีครับวันนี้กินอะไรพี่โอ้กินมาม่าเหรอพี่แหมบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงอ้อบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงมอมมาม่าเฉยเลยนะมีเกี๊ยวหมูแดงอ่านนะกินจังเลยนะพี่รับเหมาสวัสดีครับขอเพลงมานะของคณะ AV Room ด้วยกันละกันนะครับพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะฮะวันนี้ส่งรถฟอร์ดมาสด้าสวยๆมา2คันกำลังทำงานอยู่นะฮะขอเพลงแท็กซี่ครับสัก1เพลงแล้วกันนางฟ้ากับควายครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่ช่างบอยนะพี่กฤษดาชูศรีสวัสดีครับวันพุธสีเขียวนะครับเขียวเหนียวซับนะฮะเมื่อคืนผมฟังดีเจวินถึงตีหนึ่งเลยครับโอ้สุดยอดเลยพี่อยากฟังเพลงสองร็อกวงซิลได้เลยครับเมื่อคืนนี้รายงานผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้มีคู่ฟุตบอลเตะระหว่างอะไรนะอียิปต์เนาะโอ้อียิปต์เมื่อคืนเนี่ยเกือบชนะเนาะอียิปต์กับในส่วนของอะไรนะลืมอียิปต์นะโอ้เมื่อคืนนี้แบบตอนช่วงแรกนะช่วงแรกนะฮะอาร์เจนตินาช่วงแรกนี่คือแบบว่าโอ้โหคนกรีดการ์ดกันเลยเพราะว่านำไปเลย2-0นะครับพอครึ่งหลังโอ้โหไม่รู้ว่าแผ่วหรือไงนะครับคือก็เลยโดนนะพี่ใหญ่นะซัดกลับไปนะครับเรียบร้อยฮะ3-0นะครับ3เนาะเมื่อคืนเนาะนะครับอันนั้นคือคู่ประมาณเที่ยงคืนของไทยนะฮะแล้วมีอีกรอบนึงรอบดึกนะโคลอมเบียรอบใกล้สว่างนะครับก็เลยรายงานฝนฟุตบอลนะครับไปด้วยเล่าเรื่องผีไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยเมื่อคืนนี้นะฮะในช่วงเวลาของ BP ใครที่ไม่หลับกลางคืนก็แวะมาฟังได้นะฮะ 4-5 ทุ่มเนาะมาฟังกันได้ก็จะเป็นช่วงอีกรูปแบบหนึ่งจะให้คนฟังในบ้านโทรศัพท์มาขอเพลงด้วยนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับพี่เอกสตูนทักทายนะฮะอึมครึมครับดีเจแต่ร้อนครับที่สตูลนะครับพี่เอกอาจจะต้องเปลี่ยนผ้าใหม่นะผ้านี่มันคลุมเยอะเกินมันร้อนนะพี่ พี่เฟิร์สนะครับทูหนกระแสมันไปเลยมันไปหน่อยพี่เฟิร์สสรุปให้ฟังหน่อยมันเป็นไงบ้างดีเจไม่ได้ดูเมื่อกี้เห็นแวบๆแต่ไม่ได้ดูฟันร้ายอิทินะครับทักทายมาพี่บอยสวัสดีครับขอเพลงมนรักมีโอสีเขียวนะฮะโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยพี่เกมและซึ่งบอกว่าเปิดโหนกระแสเลยครับกำลังมันตอนนี้เขากำลังออกอยู่แล้วฮะแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะไปดูนะฮะคุณชายเซอร์วิสสวัสดีครับดีเจฮัทจอมทองเชียงใหม่บ่ายนี้ฝนตกสุยๆครับขอเพลงเจ้าสาวที่โกฝนพี่คุณชายเซอร์วิสนะครับชายสวิตเนี่ยเขาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะฮะหน้า DIY ใช่ไหมพี่ DIY จอมทองนะครับฝนตกช่ำๆนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าสงสารโดเรมอนมากเลยครับที่ต้องมารับกรรมในรอบนี้นะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้แล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะเย็กก้อยลาดพร้าวนะเดี๋ยวนะลุงเล่าข่าวเมียหลวงเมียน้อยโดเรมอนด้วยดีเจเดี๋ยวสักครู่จะสรุปให้ฟังนะฮะเนาะพี่แสบสวัสดีครับขอเพลงจักรยานสีแดงนะครับโลโซนะฮะจันทบุรีแดดดีครับดีเจนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ไม่ขอเพลงครับแต่ขอข่าวที่นอนสีดำด้วยแล้วกันนะฮะที่นอนสีดำเอาจริงๆนะไอ้มันก็ปกติไหมที่นอนคือคนก็ไม่ได้ไปโฟกคือคนไปโฟกัสที่นอนแล้วมันดำมันเก่าเนาะนะแต่ว่าเข้าใจว่าวิถีคนทั่วไปคงไม่มีเวลามันซักที่นอนตลอดเวลาเนี่ยนะฮะดีเจนี่เป็นคนที่แบบเฉยๆนะกับที่นอนนะนอนพื้นยังได้เลยนะฮะแต่บางคนไม่ได้นะบางคนที่นอนต้องสะอาดต้องเนี๊ยบต้องเรียบนะฮะบางคนที่นอนนุ่มๆนอนไม่หลับนะต้องนอนที่มันแข็งๆเก่าๆหน่อยมันก็มีเหมือนกันนะดีเจมีปัญหานอนได้หมดนอนพื้นก็ได้เลยนะนะครับปริมบอกว่าสวัสดีค่ะนะฮะฝนตกค่ะดีเจเมื่อส่งบรรยากาศมาบนดอยสุเทพนะฮะขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างแล้วกันนะฮะ
ที่บนร้านค้านะครับในลานจอดรถดอยสุเทพนะครับก็มีท้องฟ้าครึ้มแล้วมีหมอกลอยคลักคลุ้งทีเดียวนะฮะดอยสุเทพเป็นดอยที่สูงนะครับสูงมากนะสูงมากแล้วก็ข้างบนก็จะมีจุดท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าซึ่งก็มีร้านค้าหลายจุดเปิดให้บริการอยู่แล้วก็ข้างเช้าก็ฝนตกหนาวเย็นทีเดียวนะครับอ๋อเลย DIY แหละร้านอยู่ตรงข้ามคลินิกหมอผ้าจอมทองครับแอบโฆษณานิดนึงนะฮะเลย DIY มาหน่อยใช่ไหมฮะโอเคนะฮะอ่ะใครอยู่จอมทองแวะไปใช้บริการคุณชายสวิตได้นะฮะอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวจะแวะไปนะพี่นะเออนะฮะ DIY เลย DIY มานิดนึงนะฮะตรงข้ามคลินิกหมอผ้าจอมทองรถฟงรถไฟใส่ไฟอุปกรณ์ปลั๊กต่างๆที่นี่มีครบเลยนะฮะนะครับพี่สุดท้ายก็อยู่คนเดียวนะชื่อเดี๋ยวนี้เด็กใหม่ฟังมาตั้งนานแล้วครับแสดงตัวครับดีเจขอเพลงความลับในใจของฮิวโก้ด้วยกันละกันนะฮะอ๋ออยู่เขื่อนแม่กวงเหรอพี่ไหนโซอ๋ออยู่แถวเขื่อนแม่กวงนะครับเซฮายนะพี่นะทักทายกันมากันละกันนะครับมาเซฮายกันช่วงนี้ครับอยู่ที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะเขื่อนแม่กวงนั้นก็สวยงามช่วงบรรยากาศฝนตกแบบนี้ที่เชียงใหม่นี่ก็อาจจะหนาวๆเย็นๆหน่อยเนาะนะครับพี่แบดคอมพานีจากการเจนเนอรี่สวัสดีครับดีเจขอถามนิดนึงครับร้านยำปูมาจัดยอดมีสาขาที่เมืองการหรือเปล่าครับมีครับพี่เมื่อวานผ่านแถวบายพาสขึ้นป้ายอยู่มีครับมีโซนภาคตะวันตกด้วยภาคกลางก็มีเหมือนกันนะมีโซนของภาคนั้นด้วยนะครับภาคอื่นๆด้วยอะไรกันไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือนะเป็นสาขาเป็นเรียกว่าอะไรแฟรนไชส์เนาะแฟรนไชส์ที่อยู่ตรงนั้นนะฮะก็แวะไปใช้บริการได้กันละกันครับนะฮะอ่ะสรุป2คนที่นอนแก้ผ้าเมาครับทำงานที่เดียวกันว่าซันอ๋อเมาเหรอฮะก็น่าจะเมาแหละมั้งดูท่าแล้วแบบเบลอๆแปลกๆนิดนึงนะฮะที่เป็น2คนนั้นนะในที่นอนสีชมพูโดเรมอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันดีกว่าวันนี้เข้ารายการมาโอ้โหทักกันมาเป็น10นาทีทีเดียวขอเพลงบลูสบาร์ของนิโคลแล้วกันพี่จู้อยากฟังนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงเวลาของต้นรายการตรงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงมาตั้งตอนนี้บ่าย 2:00 นเป๊ะเลยทีเดียวนะ yeah, yeah. สวัสดีพี่ช่างแทนลำพูนด้วยกันฮะ พี่จังแทนส่งภาพที่นอนสีชมพูมาแล้วโดเรมอนนะฮะที่อู่มีอะไรสุดขลังครับดีเจขอเพลงกำลังใจของโฮปด้วยกันเอาภาพไปตัดต่อ AI อีกแล้วนะฮะภาพที่นอนชมพูตัวนี้ฮิตมากเลยนะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรรถนะฮะกำลังวางอยู่บนที่นอนสีชมพูอยู่นะฮะ

ี้เพลงเพราะแบบต่อเนื่องเลยนี่คือ2ลบ1เท่ากับ0นะครับเพลงดังในตำนานเลยทีเดียวนะครับอเมรู้จักเพลงนี้ไหมรู้จักไหมฮะ2ลบ1กับ0นะแล้วเกิดทันอยู่แต่อาจจะเด็กน้อยอยู่เนาะต่อที่3 4เพลงที่เปิดนี่คือเพลงดังในตำนานเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น2ลบ1กับ0ฉันอยู่ตรงนี้ของ Blue Back Head นะครับหยุดรักยังไงอย่างเงี้ย3เพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงดังในตำนานจริงๆลงมาทักกันช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะครับที่กำลังฟังกันอยู่ในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะฮะแล้วก็ทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังอยู่ทางแอปพลิเคชันในช่วงเวลาบ่ายนี้บ่าย 2:17 นาทีตอนนี้เดจุนกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะฮะใครมาถึงแล้วก็เซย์ไฮกันได้เมื่อกี้เข้ารายการมานี่ทักกันหลายข้อความทีเดียวนะสวัสดีพี่สวัสดนะฮะวันนี้เขามีอะไรกันครับเห็นที่นอนสีชมพูมีสิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะขอสรุปข่าวก่อนดราม่ากันตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วจริงๆดราม่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะสวัสดีพี่อ้อยสังกำแพงและการทักทายคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาตอนบ่าย2นี้นะครับเพลงนี้ให้เมียหลวงโดเรมอนครับดิเจแต่เสียงเมียหลวงก็แสบแก้วหูมากเลยเนาะคุณผู้ฟังเห็นหน้าเมียหลวงไหมเขามาเขาออกเขามานั่งออกรายการใช่ไหมเป็นไงทักทายพี่คุณนัทแล้วกันนะฮะขอเพลงถ้านั้นก็พอของเรนโบว์ด้วยกันละกันนะครับเนาะพี่สุดท้ายก็อยู่คนเดียวว่าเพลงเพราะมากเลยนะครับนี่ถูกใจพี่เพชรบอกว่าสวัสดีครับทักทายวันพุธสีเขียวกับอากาศชุ่มฉ่ำที่เชียงใหม่ครับอยากฟังเรื่องจริงนะของบอยป๊อตนะฮะนี่ไงมาแล้วนะฮะเรื่องของที่นอนสีชมพูโดเรมอนนะฮะผู้ชายกับผู้หญิงเขาไปกินสังสรรค์กันผู้ชายเมาผู้หญิงก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาส่งห้องในนี้พี่เฟิร์สเขาสรุปมาให้ฟังนะแล้วเขาก็นั่นแหละกันนะฮะเมียหลวงก็มาส่งพี่ที่รู้จักกันทำเล็บนะครับในหมู่บ้านพี่ผู้ชายอยู่ก็เลยแวะมาเซอร์ไพรส์แต่ถูกเซอร์ไพรส์รับ แต่ถูกเซอร์ไพรส์ตามคลิปนะฮะอ๋อเหรอพี่เฟิร์สว่าเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนประสบการณ์ตื่นเต้นขนลุกเลยพี่นะฮะโอ้นะเดี๋ยวสรุปเลยจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับแบบว่าละเอียดนิดนึงในช่วงต่อไปเลยกันเนาะขอเช็คข้อมูลก่อนนะฮะใน Facebook มีการลงข่าวนะครับบอกว่าหนูรักเขามากกินข้าวกับเขาก็อร่อยที่สุดนอนกับเขาก็อุ่นที่สุดทะเลาะกันกี่ครั้งก็ให้อภัยเขาเสมออันนี้ภรรยาหลวงนะฮะภรรยาหลวงนะฮะมาออกรายการนะฮะอีกรอบนะผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะไปสังสรรค์กันผู้ชายเมาผู้หญิงก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาส่งห้องแล้วเขาก็อะไรกันเมียหลวงก็มาส่งพี่ที่รู้จักกันนะครับอยู่ในหมู่บ้านที่ผู้ชายอยู่ที่ในหมู่บ้านที่ผู้ชายอยู่นะก็เลยแวะมาเซอร์ไพรส์ปรากฏว่าถูกเซอร์ไพรส์กับแรงกว่าอะไรเงี้ยก็คือเซอร์ไพรส์ว่าอยู่คนใหม่อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยตกใจนะฮะทำไมคนไทยชอบเผือกเรื่องชาวบ้านแหมพี่ก็ธรรมดาแล้วคนก็ชอบเผือกนะดีเจเอาคลิปอันนี้ที่ดีเจที่เขานั้นใช่ไหมที่เขาวิ่งผ่าที่ในห้องใช่ไหมที่นอนเนี่ยเห็นอยู่พี่เห็นอยู่เห็นละที่คลิปยาวๆนะเห็นอยู่ที่นอนอยู่บนเตียงนั่นนะ พี่เกมนี่เขาเซฟไว้ทุกคลิปนะฮะทุกคลิปทุกช็อตทีเดียวนะฮะแหมจะบ้าตุยนะฮะลองส่งมาอันเดียวกันไหมหรือเปล่านะฮะพี่เกมเดี๋ยวขอตั้งเพลงกันก่อนแล้วกันในช่วงเวลานี้กันแล้วกันนะครับบ่าย 2:20 นาทีในช่วงนี้เดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนนะวันนี้เข้ามากันหลากหลายเพลงทีเดียวนะครับทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงวายเดี๋ยวขึ้นจังหวะเพลงนิดนึงก็แล้วกันนะฮะโอลิมันเดย์ครับบรรยากาศมีสาริกาลิ้นทองด้วย2เพลงร็อกๆเดี๋ยวขึ้นจังหวะนิดนึงก็แล้วกันตอนนี้ข้างนอกที่เชียงใหม่ฝนกำลังแบบเรื่อยๆนะลงปล่อยๆเย็นๆคึมๆเหมือนอยู่เกาหลีเดี๋ยวตอนนี้ฮะมันอยู่เกาหลีดีเจรู้ได้ไงอยู่เกาหลีไม่เคยไปนั่นน่ะสิรู้ได้ไงอ่ะพี่รับเหมาว่าส่งมาหน่อยครับดีเจคลิปนะฮะมันไม่มีอะไรคือมันมีภาพคือเมียหลวงเขาบุกไปที่ห้องเปิดประตูเข้าไปแล้วเจอสองคนนอนอยู่ด้วยกันอยู่นอนเฉยๆนะนอนเฉยๆแต่ว่าแก้ผ้าหมดนะฮะถอดผ้าหมดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นหมดนะเขาก็แบบ
คุมตัวอยู่อะไรเงี้ยนะฮะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าบรรยากาศแคปชั่นโอลิมันเดย์นะที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับเป็นเพลงแนวสไตล์แบบว่าร็อกๆหน่อยร็อกๆเจนซีเนาะพี่สุดท้ายบอกว่าดีเจครับในเขื่อนผลปล่อยเลยครับเขื่อนแม่กวงตอนนี้นะครับบรรยากาศ บรรยากาศน่าเสียตัวมากเลยครับพูดถึงข่าวเตียงสีชมพูนะแหมสรรหานะฮะที่เชียงใหม่ตอนนี้ฝนตกคุณฟังฝนตกแบบว่าฉ่ำเลยอะแต่จะไม่ได้ฉ่ำแบบขนาดนั้นมันเป็นปล่อยแบบปล่อยแบบทั้งวันนะฮะเย็นๆอื้อๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเงี้ยทั้งวันเลยทีเดียวโอเคเลยนะฮะพี่ต้นคงวันดีใจครับเมื่อกี้พูดถึงข่าวของกรณีห้องนอนสีชมพูนะฮะต้นคงว่าสมน้ำหน้าเมียหลวงเหมือนกันทำไมพี่ชอบโพสต์ว่าโสดอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะโดนผู้ชายเอาคืนเจ็บหนักกว่า จริงนะพี่คือคนเราเนี่ยบางครั้งบางทีมันอยู่ด้วยกันมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยเนาะบางครั้งบางทีมันมีสองแบบถ้าอยู่ด้วยกันแล้วปากร้ายปากเจ็บปากแซบเนี่ยก็อยู่ด้วยกันยากเหมือนนะพอดีเจฟังจากคลิปที่เขามีการแชร์ในออนไลน์กันโอ้โหปากแซบมากเลยแต่เข้าใจนะว่ามันโกรธนะฮะมันเสียแต่ว่ามีข้อมูลคนบอกเหมือนกันว่าฝ่ายชายนี่ก็เหมือนกับเบลอๆหน่อยเหมือนกับคนไม่ค่อยเต็มเหมือนกับเล่นยาหรือเปล่าไม่แน่ใจคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเจจะไปสรุปเรื่องราวอีกทีนึงนะเราชอบรู้เรื่องชาวบ้านเนาะคืออะไรไม่รู้มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองนะจะไปรู้เรื่องเพื่ออะไรนะฮะให้เป็นกระแสไงคือต้องบอกว่าโหนกระแสไงแต่ต้องบอกว่าหดกันชัยนี่ไวมากนะไปตัดไปติดต่อมาตอนไหนนะฮะมีคนบอกว่าใครก็ตามแต่ถ้าไปออกรายการโหนกระแสนะสุดท้ายนี่จบไม่สวยสักคนนะฮะวิริวันอนันดาบอกว่าดีเจครับมันไม่น่าจะใช่นะดีเจสองคนบนที่นอนเป็นแฟนกันแล้วจ้างผู้หญิงมาถ่ายคลิปให้เพราะนางอยากดังดูหน้าตาสองคนที่บนที่นอนนี่ยิ้มเลยหน้าลื่นเฉียวไม่มีท่าตกใจสักอย่างเอออาจจะใช่เหมือนกันนะพี่วิริวันนะแต่ในคลิปมันก็ยิ้มจริงๆนะในคลิปมันก็ยิ้มจริงๆนะไม่รู้แล้วจะอยากดังเพื่ออะไรอะฮะจะดังเพื่ออะไรล่ะพี่เดี๋ยวจะขอดูคุณฟังลองแสดงความเห็นมาสิว่าเพราะอะไรพี่วิราลบอกว่าเขาอยากดังหรือเปล่าเขาเลยสร้างกระแสออกมาให้เป็นกระแสออนไลน์เป็นไปได้เหมือนกันจริงไหมพี่เฟิร์สหรือว่ามันแค่ไม่หรือว่าไม่จริงไม่รู้ดิจะไม่รู้นะฮะอันนี้อาจจะมองอีกมุมหนึ่งเนาะ

0: แม่สาลิกาลิ้นทองนะครับนี่คือหนึ่งเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันมันๆร็อกๆกันหน่อยในช่วงนี้เลยกันละกันครับนะสรกรทสาลิกาลิ้นทองนะจ๊ะกดไปดูผลกระแสนะที่ตั้งที่ไหนแล้วจบหรือยังเอ่ยตอนนี้นะฮะผลกระแสนะฮะ
1: มันเป็นเรื่องของความสะท้อนสังคมครับ
0: เ
1: ป็นมุมมองสะท้อนสังคมนะเราคิดแบบนี้นะว
0: ัน
1: นี้ขอบคุณทนายพัฒน์นะครับ
2: ครับพี่ครับ
1: ขอบคุณน้องสองคนนะฮะแล้วก็คลิปเนี่ยใครก็ตามแต่ไปแชร์เนี่ยไปลบทิ้งซะเดี๋ยวจะลำบากเพราะทางนู้นก็ประกาศแล้วเขาจะฟ้องนะแล้วมีความผิดจริงๆ
2: น่าจะโชคดีเมื่อคืนทางนี้ลบให้ก็น่าจะหายไปเยอะครับ
1: แต่ใครที่เซฟแล้วส่งต่อต่างหาก
2: ก็ไม่ควร
1: ระวังนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: จบแล้วครับสวัสดีครับจบแล้วนะโหนกระแสโหนกระสวยเอามีกระติกด้วยนะฮะในรายการวันนี้มีกระติกสีเขียวมาตั้งอยู่ตรงกลางนะฮะยอมรับในการโหนกระแสของกัญชัยจริงๆนะฮะยอมจริงนะคนนี้นะฮะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวจะขอแวบย้อนไปดูก่อนแล้วก็จะดูในสรุปที่เขาสรุปไว้ให้ฟังเลยกันเนาะนะเพราะว่าคงไม่ไหวมานั่งดู3ชั่วโมงรายการนะฮะกัญชัยนี่ก็ขยี้จริงๆเนาะขยี้ประเด็นเดียวเนี่ยยาวนะขนาดลำไยใน 3-4 วันเลยคราวแล้วใช่มั้ยฮะหรือประเด็นอื่นๆนะฮะเราก็ตกอยู่ในร่างแห่เขานะนะฮะย้ำนะครับว่าห้ามแชร์คลิปนะฮะหลายคนเนี่ยอู้นะฮะเซฟเอาไว้หรือบางคนนี่อาจจะมีนะตอนนี้เขาลบไปแล้วนะฮะคือประเด็นที่ว่าอยากดังนี่อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังที่ก็เรียกว่าวิเคราะห์มาเขาบอกว่า1เนี่ยตอนนี้ออกจากงานโดนไล่ออกจากงานแล้วลาออกงานแล้วอับอายนะเพราะว่าคลิปมันแชร์ไปแล้วนะครับแล้วก็พี่เฟิร์สเขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้ชายเนี่ยประสบการณ์น้อยคิดจะมีชู้คิดจะมีเมียน้อยนะครับประสบการณ์น้อยอาจจะยังเป็นเด็กอยู่นะฮะดูหน้าก็เด็กอยู่นะฮะนะครับแล้วก็คือเขาจดทะเบียนไงฮะคือจดทะเบียนมันเนี่ยการจดทะเบียนปั๊บมันคือการมัดตัวเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะมีเมียน้อยนะคุณมีทะเบียนสมรสอยู่เนี่ยมันยังไงก็ไม่ได้ฮะนะคือประสบการณ์ความไม่เจนอ่ะจะอยากจะเจ้าชู้เนี่ยมันต้องเป็นเสือแบบใครดีมันต้องแบบคนที่มีประสบการณ์เยอะๆฮะจะหลบหลีกเลี่ยงยังไงนะอะไรประมาณนั้นแต่เมียหลวงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีความผงผางกว่าเนี่ยรู้ข้อกฎหมายกว่าอะไรก็เลยเอามาทำลักษณะแบบนี้นะแต่การแชร์ออกไปนี่เขาก็ยิงแอดนะเหมือนปอนกันแล้วไงนะปอนกู้ภัยเนี่ยคือบางคนเขาอยากดังในโซเชียลจริงอยากดังฮะอยากดังอยากเป็นกระแสอยากประจานอยากโพสอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีการแชร์ในโซเชียลแต่ว่าถ้าเราแชร์เองเนี่ยมันจะไม่ดังคุณฟังลองโพสคลิปลงไปในโซเชียลสิมีคนตามคนอาจจะมีเพื่อนสัก 4-5 พันคนนะฮะแต่คนดูจริงแค่หลักร้อยไม่ถึงพันแล้วนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่เรายิงแอดเราบูทโพสของเราฮะคือยอมจ่ายสตังค์ให้ YouTube ให้ Facebook อ่ะฮะเพื่อให้มันเห็นคลิปของเราแชร์ไปทั่วประเทศทั่วโลกอ่ะฮะเสียตังค์นะฮะเสียตังค์เป็นกันเป็นหมื่นทีเดียวเพื่อให้คลิปของเราที่ต้องการประจานชาวบ้านออกในโซเชียลดังไม่ดังจนกระทั่งโหนกระแสไปออกคิดดูสิคือเขาแชร์ในออนไลน์ออกมานะครับถ้าเขาแชร์เองไม่ดังแต่ถ้าช่วยกันแชร์มีเพจดังช่วยโปรโมทช่วยแชร์จ่ายตังค์ให้เขาอ่ะมันจะดังทันทีเลยอาจจะเป็นจุดประสงค์ของเมียหลวงด้วยก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะอันนี้มาไล่ฟันนะฮะต้องประสบการณ์เยอะแบบพี่สุนทรนะฮะพี่สุนทรนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาแค่นี้ก่อนรายการก็จบแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเปิดเพลงต่อดีกว่าในช่วงนี้นะฮะบ่าย2โมงกับอีก35นาทีครับในช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้นะครับพี่มโนบอกว่าดีเจครับถ้าอยากรู้ประสบการณ์อย่างไรถามเพชรดูสิฮะอ้าวเพชรประสบการณ์เยอะเหรอฮะประสบการณ์คนหุ่นลุกเลยพี่ฟังเพลงร็อกสักเพลงสองเพลงดีกว่าช่วงนี้นะฮะมาเล่าข่าวกันต่ออ่ะโปเต้โปเต้มาแล้วครับเต้พระราม6รายงานตัวครับ

ล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าบุษบาตากลมไว้ผมยาวส่งหนึ่งเพลงนะครับที่ฝากด้วยรายการช่วงนี้นะครับอันนี้ไม่ฟังเพลงกันต่ออย่าพึ่งเธอเดินอย่าพึ่งเธอเดินนะฮะโอ้ข้างนอกเชียงใหม่ฝนกำลังกระหน่ำนะครับคุณฟังตอนนี้กำลังกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยนะจ๊ะสวัสดีพี่ต้าธีรพัฒน์ด้วยกันละกันนะฮะพี่ต้านี่อยู่กับช่างแหละช่างอะไรครับเนี่ยฮะที่กำลังทำงานก้มๆเงยๆอยู่ช่างอะไรนะฮะกำลังจำขั้วแบตเตอรี่เหรอฮะ FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีหดไม่มีหดนะฮะฝากทักทายลุงภาคแอร์หนาวด้วยกันละกันครับแอร์หนาวเลยพี่

ไหลเหลวเหลวไหลนะฮะเพลงจากพี่มอสปฏิพานจะจบกันช่วงนี้จะได้ตาเปิดกันนะครับเดี๋ยวจะพาหลับกันนะขอเพลงไวสักเพลง2เพลงเดี๋ยวเราจะจังหวะให้เบาลงแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันจะให้เล่าเรื่องอะไรอีกส่วนเรื่องของที่นอนสีชมพูนี้เคลียร์หรือยังเรื่องชาวบ้านนะหลายคนก็ติดตามข่าวอยู่นะฮะตอนนี้บ่าย 2:44 นครับทักทายทางบุญทริกที่กำลังฟังอยู่ด้วยกันละกันครับมาฟังเพลงมานะมานีมานีมานะปฏิปิติชูใจกันดีกว่ากับเพลงนี้

านะมารวยมารวยมานะนะครับเอาละครับส่งมาก็เปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้เลยเอาละครับตอนนี้โอ้ทักทายกันมาทักทายพี่ไพโรจน์จากแม่แจ่มด้วยกันละกันนะบอกว่าดีใจครับตอนนี้แม่แจ่มนี่มืดเลยฝนฟ้าตกลงมานะครับฝนฟ้าตกลงมาที่แม่แจ่มนะฮะงานเยอะครับช่วงหลังๆมานี้อาจจะหายไปงานเยอะไปหน่อยนะพี่น้องว่างก็ลงมาทักทายกันแล้วกันพี่ไพโรจน์นะฮะอยู่โซนไหนทั่วประเทศไทยกำลังฟังกันอยู่ครับทักทายกันได้กันละกันนะครับนะตอนนี้เราเซตเพลงไวเดี๋ยวจะหมดแล้วจะเข้าเพลงช้ากันช่วงหน้าบ่ายสามเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อจักรยานสีแดงครับคุณผู้ฟัง

0: ไมจักรยานต้องเป็นสีแดงด้วยไม่เข้าใจสีอื่นได้ไหมครับสีทนได้สีอะไรดีครับสีอะไรดีอย่าบอกนะว่าสีแหบนะไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะคุณฟังตอนนี้เชียงใหม่ในเมืองมืดมากเลยนะฮะอย่างกับกลางคืนตอนนี้นะฮะโซนแถวแยกสนามบินตรงนี้นะฮะแสดงว่ามันจะต้องมีเมฆดำอยู่บนหัวนะฮะเดี๋ยวเจ๊ขอเปิดดูได้อันตรวจอากาศนิดหนึ่งนะฮะสวัสดีพี่สุนทรได้กันละการทักทายนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับพี่น้องทางบุญทริกเป็นไงบ้างวันนี้เดี๋ยวขอดูเรดาร์แป๊บนึงนะอ๋อนี่ฝนมันอยู่ภาคเหนือก็ฟังฮะคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดอื่นอาจจะไม่อินนะฮะแต่เชียงใหม่ตอนนี้เย็นมากนะฮะตอนนี้ในกลุ่มฝนกำลังตกอยู่ในโซนของภาคเหนือครับเชียงใหม่โดยเฉพาะโซนสายใต้นี่ตกกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะเชียงใหม่ลำพูนสายใต้จอมทองป่าซางบ้านโฮ่งนะฮะดอยอินทนนท์อำเภอฮอดนะฮะแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่เยอะกว้างเลยก็คือแม่ที่ลำปางนะโปเต้ลำปางนี่หมดเลยเชียงรายไม่เท่าไหร่นะฮะลำปางนี่หมดเลยพะเยานะฮะอำเภองาวแจ่ห่มลำปางนะฮะแม่เมาะนะครับวังชิ้นศพปราบทั้งเมืองแพร่ตกหมดเลยแม่พริกนี่ตกเยอะเลยนะเถินแม่พริกสามงอจังหวัดตากลงมาถึงจังหวัดตากนี่ฝนตกกระหน่ำเลยพอเลยตากลงมาไม่มีเลยพอเลยตากมาไม่มีเลยไม่มีฝนเลยนะครับนะโซนของภาคกลางก็ไม่มีทางภาคอีสานก็ไม่มีอีสานนี่มีนิดเดียวนะฮะภาคใต้มีไม่เอ่ยภาคใต้มีที่หาดใหญ่ฮะสงขลาตกเยอะหน่อยนะครับควรเนียงปากพยูนนะฮะที่กำลังตกอยู่นะจ๊ะส่วนจังหวัดอื่นก็มีประปรายกระจายกันไปและทุ่งสงครับบ้านพี่ชัยกำลังตกอยู่นะฮะนครศรีธรรมราชตัวเมืองมีเล็กน้อยนะครับนะฮะปากพนังนะฮะแต่ส่วนมากจะไม่มีฝนเลยนะฮะนะครับทั้งพี่ตองบอกว่าสวัสดีครับดีเจตอนนี้ฝนตกหนักเลยอำเภอเมืองลำพูนนะครับฉ่ำๆนะพี่เนาะแม่ห้องเรียนแม่ห้องสอนพี่หนุ่มกัญชัยประสบการณ์เยอะมากเรื่องชูนะเรื่องเจ้าชูนะฮะไปทำการได้ดีแม่ห้องสอนแม่ห้องเรียนพี่โอลุงแป๊ะส่งภาพมานะครับฝนกำลังตกฉ่ำๆครับที่แม่แตงนะฮะส่งบรรยากาศมาช่ำๆเย็นๆนะฮะเย็นๆสบายๆนะครับเนาะจะไปเจอวันที่สวยงามเหมือนจักรยานที่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดิมอยู่ตรงไหนบ้างทักทายกันได้กันละกันนะครับนะส่งบรรยากาศมาเลยนี่ลุงแป๊ะส่งภาพมานะฮะ
1: ตกอีกแล้วจ้า
0: ฝนตกอีกแล้วจ้าดีเจเนี่ยลุงแป๊ะบอกไว้นะฮะในเมืองตกเยอะกว่าลุงแป๊ะหนักกว่าข้างนอกดีเจมองไปข้างนอกไม่เห็นเซ็นทรัลแอร์พอร์ตแล้วตอนนี้กับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ไม่ไกลกันนะฮะมองไปจะเห็นจอ LED อยู่แต่มองไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยตกเยอะมากในเมืองตรงนี้เฉพาะโซนกลางเมืองนะแยกสนามบินนะครับเนาะพี่บอกว่าดีเจอิจฉาอิจฉาแล้วพี่มันเย็นฉ่ำเลยนะพี่บอกว่าดีเจครับสีราชาแดดดีแดดงามจ้าดีเจเดี๋ยวขอตากผ้าก่อนนะฮะไปตากผ้าเลยนะครับพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับหลับไม่ลงเพิ่งดูหนกระแสมามั่วไปหมดเลยเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาขยายความนิดนึงจะมาขยายความอีกหน่อยนะครับว่าเป็นไงเนาะนะพี่โปเต้ว่าดีเจครับจะทำภาพ AI ดีเจวินบนห้องนอนสีชมพูกระติกสีเขียวแล้วก็โดเรมอนนะฮะเดี๋ยวโปเต้นะฮะเอามาให้ครบนะได้ค่าหวยแล้วงวดหน้าอะไรโปเต้ให้ค่าหวยอะไรคือไงยังไงแบบไหนไม่เข้าใจบริษัทได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของท่านตลอดว้าวนะฮะยินดีกับโปเต้ด้วยกันละกันนะครับนะโปเต้ได้เงินเพิ่มขึ้นนะฮะจากการทำงานนะครับยินดีด้วยละกันนะโปเต้นะได้เงินเพิ่มเหรอขอเสียงปรบมือกับโปเต้ด้วยนะครับโปเต้วันนี้จะครับเขาเพิ่มเงินให้ทางบริษัทที่ทำงานอยู่เขาเพิ่มเงินให้ว่ะโอ้ยินดีจังเลยอ่ะนครปฐมร้อนมากเลยนะครับมีคุณฟังส่งข้อความมาพี่นุชิโกร้อยบางว่าสวัสดีครับทางภาคกลางร้อนจัดเลยเที่ยวนะฮะพี่เอชพาวันนี้จะครับถ้าสีเหยได้ไหมครับสีเหยเหรอฮะอาจจะได้นะพี่นะอาจจะได้เหมือนกันนะมาฟังบุษบาตาโกไม่ผมยาวหนึ่งเพลงดีกว่าพี่สมบัติตอนนี้ฝนตกหนักมากที่เชียงใหม่พี่สมบัติฉ่ำๆเลยตอนนี้ข้างนอกฮะเป็นไงบ้างสมุทรสงครามบ้านพี่สมบัติเป็นอย่างไรบ้าง

บาตากลมไว้ผมยาวนะครับนี่คือนิโคเทริโอด้วยรายการที่ฝากไว้นะครับพี่สุนทรส่งภาพมาโซนที่พี่สุนทรอยู่ก็มีท้องฟ้าครึ้มนะฮะบอกว่าเริ่มครึ้มแล้วครับดีเจนะครับที่ถนนเส้นไหนพี่กำลังขับรถอยู่นะฮะบนถนนเส้นสักเส้นหนึ่งนะครับในโซนภาคกลางนะครับทักทายกันมาช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับอากาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ฝนมันมาทางเหนือนะมันอยู่ทางภาคเหนือตอนนี้มืดครึ้มไปหมดเลยนะครับพี่สมบัติว่าวันนี้ที่บ้านพี่สมบัติอากาศสดใสดีนะวันนี้อากาศร้อนดีทำกับข้าวนะฮะมีแดดน้อยๆทำกับข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับส่งบ้านส่งบรรยากาศแม่น้ำมาด้วยแล้วกันนะฮะ

เป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนะฮะคุณฟังนี่คือเพลงจากพี่ก้องสหรัฐอเมริกานะฮะก้องสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสปารากวัยนะครับอียิปต์นะครับอาร์เจนตินาโคลอมเบียนะฮะพี่สมบัติวันนี้เองครับขอเพลงหนึ่งเพลงครับมักละเด้อนางเด้อของทีเร็กซ์นะฮะรอก่อนเด้อพี่อย่ามา

บรรยากาศดีเนาะฟังเพลงพอได้กันไปตรงนี้กับดีเจนะครับที่ BP Radio นะฮะฝนตกที่หน้าต่างฝนตกที่หน้าต่างทางเหนือเขาบอกว่าฝนตกที่หน้าป่องนะฮะป่องนี่ภาษาเหนือป่องนี่คือเป็นภาษาเหนือนะป่องคือหน้าต่างนะวินโดว์ครับนะครับสวัสดีมินนี่จ้ามินนี่แจมเป็นไงบ้างที่ลำปางมินนี่อยู่อำเภออะไรลำปางอ่ะอยู่ในเมืองอยู่อำเภออะไรทักทายมินนี่บอกว่าฝากทักทายดื้อกับเต้กับพี่เต้ด้วยกันละกันนะจ๊ะสาวลำปางลำปางหนาเชียงใหม่บางลำปางหนานะฮะครับพี่สมบัติบอกว่าวันนี้ไปออกไปตากแอร์เหรอฮะเข้าไปเที่ยวในห้างสินค้านะครับไปกับพี่ต้อมนะฮะมาตากแอร์ซื้อของหน่อยไปไหนพี่โรตัสเหรอฮะโรตัสบิ๊กซีนะสาขาไหนฮะไปเที่ยวไหนส่งบรรยากาศมานะครับจะเป็นเพื่อนกันแล้วบางคนนี่ขับรถไปเที่ยวนี่ต้องฟังดีเจไปด้วยเหมือนมีเพื่อนคุยไปด้วยชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะหลายประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับมีเพลงอะไรบ้างที่ตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวมีเพลงหลังคาของ T047 ครับความลับในใจจากฮิวโก้นะฮะสองรักจากซิลทำไมจากแมวจิรศักดิ์นะครับปีเตอร์คอฟครับดูเอาเองปาร์คแจกันจะเก็บไว้เพื่อเธอเนาะมีบนรักมีโอด้วยนะจำเพลงบนรักมีโอได้ไหมครับได้เนาะเรื่องจริงจากพี่บอยป๊อตบอยกสิยพงศ์ครับเรนโบว์นะครับเท่านั้นก็พอสนใจเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับมีเพลงอะไรบ้างที่ตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวมีเพลงหลังคาของ T047 ครับความลับในใจจากฮิวโก้นะฮะสองรักจากซิลทำไมจากแมวจิรศักดิ์นะครับปีเตอร์คอฟครับดูเอาเองปาร์คแจกันจะเก็บไว้เพื่อเธอเนาะมีบนรักมีโอด้วยนะจำเพลงบนรักมีโอได้ไหมครับได้เนาะ

ติมเพลงเข้ามาด้วยกันตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊ไล่ดูข่าวก่อนนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเมาท์มอยกันช่วงต่อไปนะฮะจะให้คุยเรื่องไหนก็บอกมานะครับอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกมานะครับเนาะแบมเมียหลวงเปิดใจเล่าเหตุการณ์หลังจบคลิปแชร์ออกไปสุดช้ำเขาไม่เคยปกป้องฉันเลยเขาไม่เคยปกป้องฉันแบบนี้เลยเป็นเมียหลวงมันช้ำใจแบบนี้นะฮะทนายสายหยุดเผยคลิปหมอนโดเรมอนห้องนอนสีชมพูกระติกเขียวระวังส่งต่อมีความผิดนะฮะเออนี่เห็นไหมคนดังก็เริ่มมาโหนกระแสกันเรื่อยๆนะฮะกลายเป็นกระแสไวรัลข้ามคืนนะครับเมื่อมีหญิงสาวโพสต์คลิปสามีตัวเองนะครับนอนกอดกับสาวรายอื่นในห้องนอนสีชมพูนะครับแล้วก็เจอภาพว่าผิวคือถอดเสื้อผ้านอนอยู่บนเตียงเดียวกันและมีหมอนโดเรมอนอยู่นะครับเป็นภาพของสามีตัวเองกับหญิงคนอื่นที่เจ็บไปกว่านั้นคือเมื่อภรรยาจับได้แต่สามีและสาวอื่นยังนอนอยู่ด้วยกันอยู่เหมือนกับฟีลว่าฉันหมดรักเธอแล้วไงนะฮะทำให้เมียหลวงโกรธหนักประกาศนี่เธอยังมีทะเบียนสมรสอยู่นะก่อนใช้ฝายกระติกสีเขียวฟาดสามีเข้าไปเต็มๆนะฮะจนกลายเป็นคลิปไวรัลในโซเชียลคนแห่ดูกันทั้งประเทศนะครับขณะที่โลกออนไลน์แห่กันโฟกัสหมอนโดเรมอนแล้วก็ฝากระติกเอ๊ะยังไงล่าสุดนะครับเมียหลวงได้ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับโดยแบมเล่าถึงแบมคือเมียหลวงนะเมียหลวงเล่าถึงเหตุการณ์หลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าหมายว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยมันมีการเข้าไปเจอเนาะภาพที่อยู่ข้างในเนาะนะตอนก่อนเกิดเหตุนะได้เข้าไปที่ห้องและเห็นรองเท้าผู้หญิงอีกคนทำให้แน่ใจชัดเจนเลยนะจึงหยิบมือถือเตรียมถ่ายรอไว้ก่อนนะฮะจึงหยิบมือถือเตรียมรอถ่ายไว้ก่อนแต่ก่อนเกิดเหตุได้เข้าไปห้องและเห็นรองเท้าผู้หญิงเนาะนะฮะและคิดว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงถึงคนนี้ถึงกล้าทำหรือผัวตัวเองถึงกล้าทำทางที่ยังไม่เลิกกันอย่างเป็นทางการทางนั้นที่ยังมีทะเบียนสมรสอยู่ก่อนหยิบฝายกระติกมาฟาดหน้าผู้ชายหลังคลิปวิดีโอตัดไปสามีได้กระโดดเข้าใส่เรานะฮะแล้วก็วิ่งพยายามจะเข้าเมืองแย่งมือถือและทำร้ายตัวของเมียหลวงนะฮะโดยวิ่งรอบรถโดยบอลยังคงคว้าไม้และไล่ตีนะครับและปาของใส่จนไม้หักนะฮะปาใส่จนไม้หักหินนะครับจากนั้นตอนนั้นเขาบอกว่าเมียหลวงบอกว่าเจ็บมากที่บอลไปปกป้องผู้หญิงคนอื่นเจ็บไม่ใช่ตัวนะเจ็บใจที่รู้สึกเสียใจที่ตัวของผัวตัวเองนะไปปกป้องผู้หญิงคนอื่นนะที่สำคัญคือไม่เคยปกป้องตัวเองเลยอันนี้ในมุมมองของฝ่ายเมียหลวงนะฮะหลังจากนั้นจากนี้ไปก็จะไม่กลับไปแล้วให้โอกาสหลายครั้งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตัวของผัวเองนะก็เคยมีไปคุยกับผู้หญิงอื่นเหมือนกันแต่ผัวเขาจับได้ก็เกือบจะมีเรื่องเหมือนกันนะเขาก็เลยไปเหมือนกับประมาณว่าไปคุยด้วยไปเหมือนกับยังดีไปเคลียร์ให้นะฮะเพราะสองคนนี้ก็มีลูกด้วยกันนะฮะอย่างน้อยเห็นใจลูกด้วยนะฮะที่ยังคบกันอยู่เพราะเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้ขอไม่กลับไปแล้วขอมาอยู่กับลูกดีกว่าอันนี้คือในมุมมองของเมียหลวงนะฮะที่บอกไว้นะฮะส่วนตัวของนายบอลเองนะครับก็บอกว่าเมียหลวงเป็นคนจู้จี้จุกจิกแหกปากแหกคอรำคาญไม่ให้เกียรติด่าตัวเองไม่พอบางทีเพื่อนมาเที่ยวหาก็ด่าสาดเสียนะครับด่าแบบด่าสาดนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเป็นเมียคนอื่นเนี่ยเขาด่าเขาอาจจะด่าแค่ตัวเองไอ้ด่าลามหมดเลยนะครับเพื่อนตัวเองด่าไอ้นั่นไอ้นี่ด่าทุกคนหมดเลยไม่ให้เกียรติใครสักคนเลยปากเจ็บปากจัดนะครับรู้สึกว่าอยู่ได้แล้วไม่มีความสุขนะอยากจะเลิกไอ้คนพวกนี้แต่ว่าตัวเองยังมีทะเบียนสมรสอยู่ไงฮะพี่เฟย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเจ้าชู้ชายคนนี้แต่ว่าเจ้าชู้แบบไม่ professional ไม่มีความ professional คือไม่มีความเป็นมืออาชีพอะถ้าเจ้าชู้ต้องเนียนกว่านี้นะฮะแล้วก็เมาด้วยคนเจ้าชู้เจอคนปากจัดก็เลยเกิดเรื่องราววุ่นวายโอลเวงขึ้นมาแบบนี้นั่นเองที่สำคัญคือมันมีทะเบียนสมรสอยู่ไงฮะมันทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่โหนกระแสวันนี้ออกรายการกับกรณีของหมอนสีชมพูนะฮะเรื่องที่ชาวบ้านสนใจเรื่องกว่าข่าวอื่นอีกนะฮะ นะครับพี่สมบัติครับอยู่ที่เบ็กซีแม่กลองนะฮะน้ำแม่น้ำแม่กลองเนาะพี่ต้าว่าดีใจครับฟังข่าวมีหลวงน้อยแล้วต้องฟังเพลงนี้เลยครับเคยรักฉันบ้างไหมของเสกโลโซนะฮะพร้อมไปกับช่างน้อยช่างน้อยด้วยกันนะฮะช่างน้อยกำลังทำงานอยู่นะฮะ

วของฝ่ายผู้หญิงฝ่ายชู้อายุมากกว่านะฮะแต่ฝ่ายผู้ชายที่เป็นผัวเนี่ยที่เป็นผัวเนี่ยอายุน้อยกว่าเขาว่าอย่างนั้นนะฮะตามข้อมูลที่มีการระบุเอาไว้นะฮะเก็บทุกรายละเอียดเนาะทันคลิปหรือเปล่าพี่วินเมียหลวงประกาศการรายการว่าจะหาผัวใหม่แน่นอน พอกันนะทั้งสองคนนะฮะพี่หนุ่มถามก่อนจบรายการว่าจะหาผู้ชายเขาจะหาผัวใหม่แล้วฮะน่าจะประชดละมั้งนะฮะก็คงจะพอกันนะฟังครับนายพิสุนทรนะบทเรียนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านั่นเนี่ยอย่าไปหามีนะฟังฮะอยู่กับตัวเองมีความสุขที่สุดนะฮะอยู่กับเพื่อนฝูงนะไปเที่ยวไหนก็ได้เหงาก็หาวิธีอื่นเอาไปลงเองนะฮะถ้าเหงาก็หาวิธีอื่นนะไม่ต้องไปเอาเป็นตัวเป็นตนอันนี้ในมุมมองอีกคนนะฮะแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนคนโบราณหรือว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็จะบอกว่าหาซะเป็นตัวเป็นตนสักคนนึงซะเนี่ยนั่นคือความคิดคนโบราณนะถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่สิ่งหนึ่งที่เขาจะถามตลอดคือเมื่อไหร่จะมีเมียเมื่อไหร่จะมีผัวมันจะถามเงี้ยตลอดเวลานะครับอันนั้นคือวิถีของคนสมัยก่อนต้องมีครอบครัวมีครอบครัวผัวตัวเมียแล้วก็มีลูกแต่ไม่สนใจมีตังหรือเปล่านะแต่ขอให้มีผัวไว้ก่อนมีเมียไว้ก่อนนะตังไม่สนนะครับแต่คนปัจจุบันเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจว่ามีตังหรือยังเศรษฐกิจดีหรือยังนะนอกเนี้ยต่างๆนะครับเนาะดีเจครับชูเนี่ยมีลูก4คนแล้วนะแต่ว่าหน้าท้องเนียนมากไปสังเกตขนาดนั้นพี่มันอาจจะเป็นฟิลเตอร์ก็ได้พี่เป็นฟิลเตอร์ที่อยู่ในกล้องนะฮะตัวจริงไม่น่าจะใสขนาดนี้คิดว่านะไม่น่าจะใสขนาดนี้แต่ว่าฟิลเตอร์มันจะทำให้ขาวที่เนียนนะฮะพี่สุนทรเนาะพี่สุนทรไงเวลาถ่ายภาพดีเจหน้าเนียนมากเลยนะฮะใช้ฟิลเตอร์เหมือนลำไยเลยนะฮะลำไยคนเดียวก็พอละลำยงลำไยเรื่องนี้ก็เรื่องโถนกระแสชาวบ้านนะครับเนาะเคสนี้พี่สมบัติว่าเคสนี้ผู้หญิงไม่ให้เกียรติสามีนะฟังจากคำพูดคำจาส่วนผู้ชายก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ให้เกียรติครอบครัวด้วยพอมีครอบครัวแล้วนะดีเลวดีเลวพอกันนะฮะดีเลวคนละอย่างกันฮะก็ประมาณนั้นเลยจะว่าสินเสมอกันนะฮะคนสินเสมอกันมาอยู่ด้วยกันได้พี่นะครับถ้าคนหนึ่งมันรู้จักพอนะฮะคนหนึ่งมันรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะมันจะอยู่ด้วยกันได้มากกว่านี้นะครับมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ดีว่าไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกเนาะนะฮะแล้วโปรเต้เนาะดีใจทันคลิปไหมทันครับทันอยู่นะครับอ้าวโปเต้ส่งภาพมาแล้วนะครับตัดต้าสุดโปเต้ทำภาพ AI นะฮะดีเจวินนะครับอยู่ในห้องสีชมพูนะฮะโปเต้นะฮะมีตุ๊กตาโดเรมอนนะฮะวางอยู่นะฮะแล้วก็มีใครเนี่ยใครนั่งอยู่2คนในคอสตูมดูก่อนมิ้นเหรอฮะใครอ่ะ2คนนี้คือใครมิ้นแจมมี่แจมมี่แล้วมิ้นเหรอดื้อดื้อและจัมมี่นะฮะนั่งอยู่ในห้องตายนะฮะโปเต้สรรหาเนาะหาทำเนาะพี่สุนทรบอกว่าเขาได้ยังไงอุ้ยหลุดเสียงในหัวมานะฮะก้อยบอกว่าดีเจขาอย่าให้ถึงขั้นโทรไปขอเพลงนะก้อยใจเย็นๆเขากำลังเล่าข่าวอยู่เด็กก้อยนี่นะเดี๋ยวโดนฝากระติกสีเขียวคว้างซะหน่อยนะฮะไอ้ก้อยเธอจะโดนเกล็ดโดนฝ่ายก็ติดสีเขียวเหรอฮะบอกให้โดเนตก็ไม่โดเนตนะฮะถ้าใหม่ประมาณครับธรรมดาเนาะพี่สวัสดิ์เนาะกระจุ่มกระจิ๋มกันไปนะฮะนะฮะใหม่ๆก็รักเนาะใหม่ๆกระจุ่มกระจิ๋มนานๆเข้าก็เป็นสนิมไปเลยทีเดียวนะฮะจริงฮะมันเป็นธรรมดาแล้วของทุกๆคนในครอบครัวนะอยู่ให้เป็นความจริงนะครับอย่าไปพยายามสร้างซีนให้มันเป็นความแบบดูหวานแววไม่ต้องให้อยู่ให้เป็นคนปกติฮะให้เป็นคนที่ฉันอยู่กับเธอเธออยู่กับฉันนะเราทำงานหาเงินด้วยกันมีหนี้มีสินก็ช่วยกันจ่ายต่างๆคือทำงานร่วมกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ไว้ใจแล้วก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะด้วยแล้วก็อยู่ในความพอดีนะอย่าให้มันเกินเลยนะนะเดี๋ยวก่อนก้อยเพลงเธอรอแป๊บหนึ่งนะฮะพี่เฟิร์สวันนี้เจวินครับไปดูคลิปแล้วก็ซูมดูคอมีรอยแดงเป็นจ้ำเยอะมากเลยอุ้ยพี่เฟิร์สถ้าเป็นคนตาดีนะฮะตาดีได้ตาร้ายเสียนะฮะคอเป็นรอยเนี่ยอาจจะโดนมดกัดก็ได้พี่พวกสัตว์มีพิษแมลงกัดต่อยต้องใช้ยาหมองตาถ้วยทองนะฮะมินนี่บอกว่าอยู่ในเมืองนะฮะอยู่แถวหลวงพ่อเกษมพี่เลิฟนะฮะฝนตกแต่เช้าเลยนะตกเบาๆมืดครึ้มที่ลำปางนะฮะไอ้เต้ตีด้วยฝากระติกที่จะดีนะฮะใช่มินนี่เอาฝากระติกสีเขียวมาสิอย่าฟาดโปเต้หน่อยนะฮะไปทำภาพแปลกๆมาขอกระติกสีเขียวหน่อยครับทีมงานเงาก็ช้างอังวังก็สิงนะฮะมา
เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราครับครอบครัวเราฉันคืองานของดีเจครับนั่นไงโปเต้นะฮะพี่อู๋ณัฐพลนะครับไม่รู้นะเขาบอกเราทั้งหมดหรือเปล่าเออใช่พี่เขาอาจจะไม่พูดความจริงทั้งหมดก็ได้การไปออกนั่งในการทีวีไม่จำเป็นต้องพูดความจริงทั้งหมดต่างฝ่ายต่างพูดในมุมที่ตัวเองดูดีที่สุดถ้าดีเจอยู่ในสถานการณ์ดีเจก็จะพูดให้ตัวเองดูดีที่สุดแล้วก็จะว่ากล่าวคู่ตรงข้ามให้ดูแย่สุดนะเพราะว่าทุกคนต่างไม่พูดความจริงอันนี้เรื่องจริงพี่มีลูกไหมครับมีฮะมีลูกอยู่มีลูกอยู่พี่สมบัตินะฮะพี่มิกกี้มอนซ่านะฮะส่งภาพมาให้ดูนะฮะ3รูปใช่มั้ยพี่อันนี้เมียหลวงนะฮะก็จบประเด็นเรื่องนี้นะครับในส่วนของเรามีหลวงมีน้อยนะกระติกฝาสีเขียวนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อดีกว่า1เพลงครับจาก T047 ครับนะก็บอกว่าดีเจขาอยากให้อยากรู้ความจริงนะต้องถามโดเรมอนค่ะอุ๊ยโดเรมอนรู้ทุกอย่างนะฮะประตูวิเศษโดเรมอนนะฮะในโดเรมอนช่วยบอกดีเจวินหน่อยสิครับว่าเรื่องราวในห้องเกิดอะไรขึ้นบ้างโดเรมอนขอประตูทำแม่ชีนย้อนกลับไปดูก่อนภาพก่อนหน้าสิฮะก้อยเนี่ยมันก็ช่างคิดเนาะอยากรู้อะไรถามโดเรมอนว่ะพี่สมบัติว่าเห็นใจเด็กนะที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะก็เรื่องจริงนะพี่สมบัตินะยังไม่มีวุฒิภาวะพี่ดูทั้งคู่นะฮะยังวัยรุ่นวุ่นวายอยู่น่าอายุจะประมาณสัก30ต้นๆ นะฮะแต่ยังขาดวุฒิภาวะอยู่อีกอย่างนึงเขาบอกว่าคนทำงานโรงงานฟังฮะนี่ขออนุญาตนะอันนี้ไม่ได้เป็นดูถูกนะฮะคนทำงานโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะหลายคนเหมือนกันมันธรรมดาคุณจะเปลี่ยนคู่นอนเป็นธรรมดามันมั่วหมดแล้วเพราะว่าคนทำงานโรงงานคือคนทุกที่มารวมตัวกันใช่ไหมครับนิคมอุตสาหกรรมภาคกลางภาคตะวันออกนิคมอุตสาหกรรมลำพูนอุ้ยหลายที่หลายทางมันเป็นคนระดับที่อันนี้พูดตรงๆนะขออนุญาตนะฮะระดับที่การศึกษาไม่ได้สูงอ่ะคนที่มีระดับการศึกษาไม่สูงที่มีวุฒิภาวะก็มี คนที่เขาไม่ได้เรียนสูงแต่เขาเป็นสาวโรงงานหนุ่มโรงงานแต่ว่าเขาคิดได้ว่าอะไรควรไม่ควรอย่างพี่สมบัตินี่ก็เป็นก่อนก็เป็นหนุ่มโรงงานมาก่อนนะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรกระทำไม่เหมาะสมอย่างไรไม่จำเป็นถ้าคนมีการศึกษาก็ทำมากมายแต่ว่ามันเป็นจุดสุดรวมไงจุดสุดรวมของคนประเภทนี้เยอะแยะมากมายหลายคนนะครับตอนเนี้ยมันก็เลยเกิดการมั่วแบบนี้ขึ้นมากมายในจุดนั้นนะครับถ้าไปอยู่ในสังคมที่ดีกว่านี้สังคมเมืองสังคมที่รู้จักรับผิดชอบนะฮะมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดีกว่านี้หรือเปล่าในมุมในมุมมองอีกมุมนะพี่จุ๋มนี่ก็หนุ่มโรงงานเหมือนกันนะฮะพี่บินครับระวังเป็นหมานะครับถ้าเขาจะตีกันขึ้นมาแล้วอยู่ด้วยกันขึ้นมาเราจะเป็นหมาอ๋อจริงนะครับตีกันออกสื่อออกทีวีออกคลิปต่างๆนะครับสุดท้ายกลับอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมถ้างั้นผมขอเพลง2เพลงครับถ้างั้นผมขอมา2กับ1แล้วกันนะฮะอ๋อนะขออยู่คนเดียวดีกว่าเนาะไม่ต้องไปเครียดอะไรกับใครมา2คนกับคนเดียวก็ได้ไม่ต้องไปอะไรกับใครอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขที่สุดเมื่อเราอยู่ถึงจุดหนึ่งนะฮะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรารักตัวเองเมื่อเราอายุมากขึ้นเรา30กว่า40 40กว่าหรือ50อยู่คนเดียวก็มีความสุขดีนะอยู่กับเพื่อนฝูงก็แฮปปี้ดีเหมือนกันอยู่กับหมากับแมวชิกสาวโรงงานยอมรับนะฮะเมาเป็นเหตุเตรียมออกจากจังหวัดระยองปะทะออกจังหวัดเลยล่ะฮะบอกอยู่ไม่ได้แล้วระยองเสียหายหลายแสนหลายล้านเห็นทั้งตัวเห็นทั้งคลิปตอนนั้นเมาถอดเสื้อผ้าหมดเลยคนรู้จักทั้งจังหวัดขอออกจากระยองไปให้ไกลที่สุดไม่รู้จะไปอยู่จังหวัดไหนนะฮะตายนะฮะมาอยู่ชลบุรีได้ยินดีต้อนรับมันก็ไม่ไกลกันนะพี่นะระยองชลบุรี พี่เฟิร์สว่าต้อนรับนะฮะชลบุรี30โตได้แล้วครับดีเจนี่คือสันดานของคนทั้ง2คนมากกว่าอ่าโอเคมันก็เป็นมุมมองมันเป็นเรื่องราวของเรื่องราวของอะไรเขาเรียกว่าวุฒิภาวะแล้วก็เรื่องราวของนิสัยของทั้งคู่มากกว่านะฮะนะครับรักสนุกแต่ไม่ผูกพันครับดีเจพี่บอยบอกเอาไว้ศรีราชานะฮะพี่บอยครับย้ายอยู่ศรีราชาได้ไหมครับสาวคนเมื่อกี้เขาบอกว่าจะย้ายอยู่ศรีราชาฮะ ฟังเพลงเย็นๆดีกว่าข่าวก็ร้อนแรงในเรื่องชาวบ้านเราชอบมากเลยนะฮะสังคมโรงงานหญิงชายใกล้ชิดกันทุกวันครับหยอกล้อเล่นกันทั้งวันย่อมเสี่ยงเกิดการใจแตกได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนี้พี่เบียร์บอกเอาไว้นะฮะเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นเนาะมารวมตัวกันนะฮะก็เป็นธรรมดานะครับยิ่งแต่ละคนขาดวุฒิภาวะหรือว่าอายุยังน้อยหรืออดใจไม่ไหวนะ
พลงนี้จากที 047ครับเพลงนี้มีชื่อว่าหลังคานะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า
1: เป็นหลังคาให้ทุกเวลาเมื่อเธอกลับมา
0: ชื่อว่าหลังคานะครับT047เป็นเพลงแนวสไตล์เป็นแนวสไตล์เขาเรียกว่าอินดี้ล่องลอยนิดนึงนะเย็นๆนะจ๊ะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังวอลลี่เจวินครับขอเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงได้ไหมพอดีเราเห็นข่าวเรื่องห้องนอนสีชมพูแล้วต้องขอเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะจบหลักสูตรนะครับนายพีรพลก็คือมา2กลับ1นะฮะมา2คนแต่สุดท้ายกลับคนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงนั้นขอเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับ
1: ตั้งแต่เธอเดินออกจากฉันไป
0: ตั้งแต่เธอเดินจากห้องนอนโดเรมอนนะฮะ

มันเป็นเพลงที่แบบว่าอยู่ดีก็ดังมาในออนไลน์เฉยเลยเพลงนี้นะครับงงอยู่เหมือนกันว่ามาจากไหนนะฮะพี่สุดท้ายดีเจครับฟังเพลงดีเจเล่าข่าวไปด้วยกำลังนั่งกินขนมจีนอยู่นะฮะวันนี้กินขนมเส้นน้ำเงี้ยวร้อนๆนะฮะฝนปล่อยๆสบายใจสบายใจสำหรับพี่สุดท้ายมาพี่บอกดีเจครับขอขั้นกลางทุ่งอินดี้อีสานหนึ่งเพลงแล้วกันไม่ได้เข้าข่าวห้องนอนสีชมพูห้องนอนเดลิมอนเมื่อกี้นะฮะชื่อเพลงว่าจบหลักสูตรเป็นเพลงอินดี้อีสานนะฮะคือสุดท้ายแล้วมา2 คนสุดท้ายแล้วกลับคนเดียวยอมกลับคนเดียวก็ได้

ขอเพลงได้โดนมากเลยอ่ะเอ๊ะน่าจะเป็นประสบการณ์จริงหรือเปล่าของพี่จุ่มหรือเปล่านะฮะไม่มีรักแท้รักจริงในชลบุรีระยองจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเพลงของหนุ่มสาวโรงงานของแท้เลยนะไหนขอเสียงคนระยองชลบุรีชลบุรีระยองหน่อยสิครับอิ๋วไหนเห็นฟังกันอยู่เยอะเลยทีเดียวใช่ไหมฮะจริงหรือเปล่ารักแท้มีจริงหรือเปล่านะฮะมันอยู่ที่อาจจะเป็นเพราะตัวบุคคลเนาะฮะอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงของใครหลายๆคนด้วยเหมือนกันเนาะที่ไปอยู่จุดนั้นแล้วมา2คนไปทำงานด้วยกัน2คนแต่สุดท้ายกลับคนเดียวต้องแยกทางกันไปคนละฝั่งคนละที่กันเพราะว่าด้วยสังคมด้วยอะไรที่เปลี่ยนไปอันนี้จริงๆนะครับบางทีอายังบางคนไปอยู่ภาคอีสานเนี่ยอุตส่าห์หอบเองจากสังขารจากอีสานไปทำงานระยองชลบุรีสุดท้ายกลับกันคนละคันกันนะครับแต่ไม่แน่นะถ้าอยู่บ้านตัวเองอาจจะยังอยู่ด้วยกันต่อก็เป็นได้แต่อยู่บ้านก็มีอะไรกินเนาะไม่ทำงานอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาใครจะไปอยู่ต้องมีเกราะป้องกันที่รุนแรงที่แข็งแกร่งมากๆเลยถึงจะสามารถอยู่ได้ในจุดที่มีคนมากมายเจาะแจ๊ะจอแจและต่างคนก็ต่างมีความคิดของตัวเองแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีทิฐิเนาะทิฐิแล้วก็ความอยากมีอยากได้เป็นของตัวเองเพราะนั้นจะต้องแข็งแกร่งมากๆเลยทั้งจิตใจร่างกายและทุกๆสิ่งทุกอย่างรอบๆด้านเลยทีเดียวนะครับพี่ธงบาวดีเจครับผมก็ผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันครับพี่เจเห็นไหมไหนไม่ใครไม่เคยผ่านจุดนี้มาก่อนบ้างครับพี่ธงบาวว่าเคยผ่านจุดนี้มาก่อนแล้วลุงป๊อกครับลุงป๊อกเคยผ่านจุดนี้มาก่อนนะฮะลุงป๊อกไม่เคยไปอยู่ชลบุรีระยองเคยไปไหมเอ๊ะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะป๊อกนี่คนเหนือนะฮะนะครับนั่นก็ต้องดูเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับนะเป็นหนึ่งเพลงอินดี้อีสานครับชื่อเพลงว่าจบหลักสูตรครับคุณฟังมา2กลับ1นะเดินมาตั้งไกลสุดท้ายเดินมาคนเดียววิคำคมวันนี้นะฮะกินใจมากเลยอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลสุดท้ายนี่ฉันเดินมาคนเดียวเหรอเนี่ยแล้วคนที่จูงมือข้างๆหายไปไหนล่ะเขาหายไปแล้วล่ะนะฮะโอ้โหสึกมากมายนะครับเนาะเดี๋ยวจะซึ้งมากกว่านี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนอารมณ์เพลงนิดนึงนะครับพอดีว่าพี่สมบัติวันนี้ใช้คำไหนเปิดเพลงแนวสไตล์อินดี้อีสานและขออินดี้อีสานหนึ่งเพลงแต่ว่าเป็นอินดี้เพลงวัยอันนี้ไม่ซึ้งละไม่เศร้าละยังค้างมีของก้อยจูนนะครับยังอยู่คู่กันเนาะมี10ล้อมีวงซิลมีแมวจิรศักดิ์มีปีเตอร์มีปั๊กแจกันมีโอมีบอยโกศิยพงศ์มีเรนโบว์นะฮะมีโฮปมีชาคิร่านะครับพี่สมบัติว่าพี่ก็เคยทำงานที่นิคมนวนครครับพี่เจเรื่องพวกนี้มันพรหมลิขิตอนาคตจริงๆมันเราไม่สามารถกำหนดอะไรได้เลยนะฮะอันนี้ก็เรื่องจริงพี่สมบัติก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนใช่ไหมฮะเห็นไหมบางครั้งที่มันมองสะท้อนกลับไปเห็นตัวเองในอดีตเหมือนกันตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นยังวุ่นวายยังคงว้าวุ่นอยู่20-30ต้นๆสมัยนั้นนะฮะแล้วล่ะครับนี่คือเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริงนะอิทธิด้วยอิทธิหนึ่งเพลงนะครับขอทั้งทุกอินดี้อีสานหนึ่งเพลงถูกเป้าไว้ใช่ครับไปสิยังชวนไอเอ็มไอเลื่อนไปเลยนะครับแล้วเข้าไปไหมสองคนเข้าไปไหมลูกป๊อกเคยไปอยู่มาแล้วภาคตะวันออกนะฮะสุดท้ายก็กลับมาอยู่เหนือเหมือนเดิมนะฮะมาขออินดี้อีสานหนึ่งเพลงโจ๊กๆครับเดี๋ยวมีก้อยจุนให้ฟังนะฮะมักละเดอร์นางน้องครับทีเร็กซ์นะครับเป็นอารมณ์เพลงเดี๋ยวจะเศร้าเกินไป

หมดรอบก็หมดรอบหมดรอบจะหมดรอบลงเวทีก็ลงเวทีก็หมดรอบแล้วครับนะฮะในอันหนึ่งเพลงนะครับที่มีชื่อว่ามักละเดินนางน้องนะครับพี่ต้นคงบาลปูนบอกว่าดีเจครับนี่ของอุตสาหกรรมลำพูนนี่ก็เยอะเหมือนกันข่าวแบบนี้แต่ว่ามันไม่เป็นกระแสเฉยๆก็มีแหละพี่ต้องมีแหละเนาะมีทุกที่อะฮะไม่ใช่เฉพาะนิคมอุตสาหกรรมทุกๆจุดทุกๆโรงงานเลยนะฮะถูกใจพี่สมบัติมากมีนะฮะลดจังหวะดีกว่าเดี๋ยวเพลงที่ขอมาจะได้ไม่ได้ฟังกันฉันเข้าใจเธออยู่

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าความลับในใจครับเพลงจาก10ล้อนะครับรัก10ล้อรอ10โมงนะพี่โอเนาะนะฮะเป็นเรื่องเป็นอารมณ์ดีกว่านะครับมาฟังอีกข่าวนึงละกันดีกว่านะฮะคุณฟังหลังจากที่วันก่อนมีการขนยาเสพติดออกไปต่างประเทศโดยแอร์โฮสเตสตอนนี้เรื่องยังไม่จบเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันล่าสุดมีข่าวมาแล้วฮะจับคาสนามบินนะครับหนุ่มรัสเซียซุกดอกกัญชาแล้วก็ยางกัญชากว่า17กิโลกรัมเตรียมบินออกรัสเซียนะฮะก็มีข่าวมาครับที่ภูเก็ตนะท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตนะครับตำรวจได้บุกจับชายคนหนึ่งอายุ30ปีชาวรัสเซียมีกระเป๋า2ใบน้ำหนัก8กิโลนะฮะนายเซอร์จี้นะครับอายุ30ปีชาวรัสเซียก็บอกว่าเตรียมขนนะดอกกัญชาแล้วก็ช่อกัญชาเหล่านี้นะฮะไปต่างประเทศ35ห่อนะครับก็บอกว่าก็ยึดไปเป็นของกลางเลยนะฮะเพราะเขารู้เนี่ยฮะว่าของไทยเนี่ยประเทศไทยของเรานั้นมันถูกกฎหมายมันสามารถซื้อได้แต่ก็แอบซื้อลับๆอ่ะนะฮะแต่ขนนี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมคือดีใจว่าก่อนหน้ามันจะมีเยอะแหละแต่ว่ามันจับไม่ได้กันพอมันเป็นมีกระแสข่าวแอร์โฮสเตสเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสแล้วเขาก็เลยอะไรว่าดูแลอย่างดีเขาก็เลยบอกว่าเข้มข้นในการจับนะฮะเหมือนคนส่งพัสดุเมื่อก่อนไม่ใช่มีอะไรอยู่นี้โอ้โหตรวจเอ็กซเรย์ดูส่งอะไรแกะดูนะฮะนะฮะก็เป็นเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นเนาะนะ

จ่ายเงินการสอบนะฮะการโกงการสอบที่การสอบราชการนะฮะล่าสุดนี้เขาบอกว่ามันมีคนหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะหนีออกไปที่มาเลเซียแล้วนะฮะอดีตนายกอบต.ควนกาหลงนะฮะตอนนี้เขาออกหมายจับแล้วนะฮะอีกคนใกล้ชิดด้วยทำหน้าที่เป็นนายหน้าคาดหนีข้ามประเทศไปมาเลเซียแล้วกรณีของการโกงข้อสอบอันที่เขามีการสอบราชการนะครับเนาะที่ทางภาคใต้นะเขาคาดว่าน่าจะหนีไปแล้วนะฮะโอ้โหนี่ก็ใหญ่โตมโหฬารทีเดียวนะฮะรอติดตามกันต่อไปกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นอารมณ์เพลงกันดีกว่ามาเพลงใส่ๆหนึ่งเพลงยายก้อยขอเพลงไม่เหมือนชาวบ้านอยู่เพลงเดียวเลยนะฮะชื่อเพลงว่ายังคู่กันของจูนนะครับเป็นเพลงใสๆเวลาร้องเพลงต้องทำหน้าแบ๊วๆตามนักร้องไปด้วยนะฮะก็ให้ไปถามจูนนี่ว่าจะขายไมค์ไหมถ้าจะขายไมค์มือสองอ่ะอยากได้มือสอง

0: พลงสองรักนะฮะงานจากวงซิลนะครับที่ขอไปด้วยนะครับแต่ก่อนแต่ไรเข้าใจทักทายหนุ่มด้วยกันนะฮะพี่หนุ่มมาช้าเล่าเรื่องห้องนอนสีชมพูโดเรมอนไปหมดแล้วจบหมดแล้วจบจือแล้วนะฮะเล่าไปหมดแล้วนะฮะไม่ลีลาอีกรอบแล้วนะฮะถูกใจพี่โอ้ด้วยนะครับเพลงนี้นะครับมินิแจมมาละนะฮะคุณผู้ฟังครับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะ2026ก็ต้องบอกว่าเดินทางเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยมีทีมยักษ์ใหญ่นะเข้ารอบมาลุ้นแชมป์กันนะฮะก็เดี๋ยววันที่วันศุกร์ที่10นี้ใช่ไหมครับจะมีการแข่งขันใหญ่โมร็อกโกพบฝรั่งเศสนะครับเวลา 3:00 นะครับ11กรกฎาคมสเปนพบเบลเยียมเวลา 2:00 นะฮะแล้วก็12กรกฎาคมนั้นนอร์เวย์พบอังกฤษนี่อาร์เจนตินาครับนี่ที่เพิ่งเมื่อคืนนี้เนาะพบกับสวิตเซอร์แลนด์นี่รอติดตามแล้วกันนะฮะเนี่ยสำหรับส่วนของรอบ8ทีมสุดท้ายทำไมจะตื่นเต้นอย่างนี้นะฮะจริงๆปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันแบบเข้ารอบลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเริ่มแบบมันเริ่มตื่นเต้นละมันเริ่มเล่นกันแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะอะไรก็ว่ากันต่อไปกันแล้วกันนะฮะนายหนุ่มห่วงกระแสมาช้านะสวัสดีพี่ทีมด้วยกันแล้วกันทักทายนะครับทักทายยามใกล้4โมงเดี๋ยวเรจะวินร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ทาง FM 90บุญทริกกันก่อนเนาะที่เขาเรียกว่าเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีเดี๋ยวทางบุญทริก4โมงเนี่ยไปฟังเพลงลูกทุ่งกันต่อในช่วงเวลาของลูกทุ่งที่ FM 90 KSL Radio นะฮะส่วนทางออนไลน์ด้วยกันต่อถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวค้างเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้อีกหลายเพลงนะฮะก้อยบอกว่าวันนี้จูนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ด้วยเหรอเอาจริงดิมีคลิปด้วยเหรอฮะนะครับดูสิจูนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ด้วยว่ะนะ
1: ก้อยสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: นี่เอฟซีพบประชาชนมั่นหน้าเนาะเขาไปหาเขานี่มั่นหน้าเนาะมั่นเนาะยี่ก้อยเนาะเขาทำท่าตกใจมากเลยไหมเนี่ยจูดโจมถึงตัวสวัสดีพี่บิลลี่แฮงด้วยกันแล้วกันทักทายนะครับมาใครมาถึงยามเย็นแล้วทักทายกันได้นะคะตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนหยุดแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยอากาศยังคงเย็นอยู่ที่เชียงใหม่ตรงนี้นะครับแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มครับเพลงนี้ต่อ

Cop the Randall นะครับเพลงที่มีชื่อว่าดูเอาเองส่งมาแล้วกันตรงนี้นะครับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังปาร์คแจกันเราจะขอเข้าเพลงเก่าๆสักสองเพลงแล้วมีปาร์คแจกันนะฮะจะเก็บไว้เพื่อเธอแล้วก็มีของพี่ต้อมเรนโบว์นะฮะที่ขอไว้เท่านั้นก็พอด้วยที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในช่วงเวลาของ4โมงเย็นตรงนี้นะทนายหนุ่มนะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะมนรักมีโอเอานี้ก่อนเอาเรื่องจริงของบอยโกศิยพงศ์ก่อนมนรักมีโอนะฮะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆเลยนะฮะมีกำลังใจจากโฮปด้วยนะครับมีของลุงแป้งลุงแป้งไว้ใกล้ๆสักครู่ค่อยเปิดลุงแป้งนี่ก็ชอบฟังตอนเย็นๆเพราะจะมีเวลาว่างนะครับทักทายพี่ช่างโอด้วยก็แล้วกันนะครับมาแล้วทักทายดีเจกติเขียวครับหมอนโดเรมอนครับนะครับพี่ทิมก็มาแล้วเหมือนกันในช่วงนี้นะเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นๆกันต่อนะที่น่าสนใจนะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับนะมุมมองของเดี๋ยวยังไม่จบเรื่องห้องนอนสีชมพูเรื่องหมอนโดเรมอนนะฮะสาวในคลิปนะฮะที่เป็นคนที่เป็นเมียน้อยนะฮะสาวในคลิปเผยเมาหนักฝ่ายชายบอกโสดไม่มีเมียก็เลยมาด้วยประกาศแจ้งจับเมียหลวงโพสต์คลิปนะฮะทำให้อับอายนะฮะต้องลาออกจากที่ทำงานนี่อันนี้ก็คือเป็นข่าวที่ออกมาเนาะดูต่อไปว่านี่เป็นศึกระหว่างเมียหลวงเมียน้อยอีกแล้วนะฮะสิ่งที่ทำได้คือไปโพสต์คลิปลงโซเชียลฮะเห็นหน้าเห็นตาเขาอะฮะนะครับรอดูแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะนะที่สุพรรณบุรีนะครับมีเหตุการณ์สารแอมโมเนียรั่วในโรงน้ำแข็งนะครับถามนักเรียนครูส่งโรงพยาบาลหลังสุดดมเกินขนาดเกิดอาการวิงเวียนศีรษะนะครับตอนนี้เจ้าทั้งนี้ทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะฮะโอ้โหน่ากลัวนะใครอยู่ใกล้โรงงานนี่บางครั้งที่น่ากลัวนะฮะนะครับเปิดเพลงกันต่อดีกว่าเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนนะฮะทักทายพี่สุนทรรอบ2ครับขึ้นรถมาแล้วเมื่อกี้ลงรถไปใช่มั้ยลงรถไปปฏิบัติหน้าที่นะฮะขึ้นรถมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ไงพี่โอส่งภาพปกเทปปีเตอร์มาปีเตอร์สาลีวงนะชุด45นะฮะอ๋อคนละปีเตอร์กันใช่ไหมฮะอันนี้ปีเตอร์คอปเดรนโดนะฮะอัลบั้มแรกนะครับพิสุพรแวะไปแวะมาครับรอบนี้อยู่ยาวๆเลยถึง 5-6 โมงเลยนะครับเมื่อกี้ส่งของไงขึ้นของลงของตลอดนะขอสองเพลงเก่าที่คิดถึงก็แล้วกันครับชื่อเพลงว่าจะเก็บไว้เพื่อเธอครับกันจากปาร์คแอนด์แจ็คกันนะครับ

ล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจะเก็บไว้เพื่อเธอครับปาแจกันนะฮะส่งมาก็เปิดให้เดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะนะครับคือฟังจำหนังเรื่องละครเรื่องนายขนมต้มได้ไหมเรื่องเก่าในตำนานเนาะในตอนนั้นที่ใครแสดงนะตอนนั้นเป็นใครนะสมรักคำสิงแสดงใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยเขาจะมาทำเป็นหนังในโรงอีกแล้วนะฮะว่าฮะเปิดตัวนายขนมต้มเวอร์ชั่นใหม่ภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีนะฮะดึงพาร์ทเนอร์นะฮะระดับฮอลลีวูดนะครับมาทำภาพยนตร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับมีการแถลงข่าวเปิดตัวหนังเรื่องนายขนมต้มครับที่สโมสรทหารบกนะครับก็มีเขาเรียกว่านักข่าวไปกันมากมายทีเดียวนะครับมีนักแสดงด้วยนะครับนะบริษัทเกรสโรเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับจัดการแถลงข่าวขึ้นนะครับโดยภาพยนตร์ในขนมต้มในเวอร์ชันนี้อยู่ภายใต้การนำทัพของครูดำธนาวุฒิหลายคนถามว่าครูดำธนาวุฒิคือใครนะฮะเขาเป็นปรมาจารย์มวยไทยชัยยานะฮะผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ระดับโลกนะระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับนะฮะที่ทำออกแบบคิวบูให้กับหนังในตำนานเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขุนศึกนี่เรื่องลูกทาสนางทาสข้าบดินนะฮะแล้วก็เป็นนักแสดงไทยผู้สร้างชื่อเสียงในพิธีสากลด้วยนะครับเนาะนะฮะมีได้รับรางวัลออสการ์ด้วยนะฮะได้รับรางวัลของ AACTA Award 2019ด้วยนะครับนะและร่วมงานออสการ์นะกับเรียกว่าคนดังมากมายทีเดียวนะฮะในครั้งนี้นะครับมีการนำนักแสดงมาด้วยมีใครบ้างนะฮะอย่างเช่นนะฮะนี่ทรายเจริญปุระกลับมาแล้วนะฮะเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งทรายเจริญปุระรอบนี้ไม่ได้เป็นแม่นาคแล้วนะฮะจะมาแสดงเป็นใครต้องรอติดตามแบงค์ปวริศนะฮะนี่หรือนักแสดงเจนซีเจนแซดรุ่นใหม่นะครับตรีทิติธรรมนะฮะอิงแลนด์ยะนายะยะยานันชยานันสินะฮะแบงค์เปอริสนี่รู้จักอยู่แล้วเนาะนะครับสนเดอะสตาร์ก็มานะนะครับบ่าววีก็มาโอ้โหฉัตรมงคลบำเพ็ญนี่หายไปนานเลยฉัตรมงคลบำเพ็ญนี่ที่แสดงเรื่องอะไรนะพี่โอเมื่อก่อนนะที่เป็นไอ้ไม้แก้วดอกนี้นะที่แสดงเรื่องดอกแก้วอ่ะฉัตรมงคลบำเพ็ญนะเมื่อก่อนนะฮะเขาทรายกาแล็กซี่ก็มีโอ้โหและอีกมากมายทีเดียวนะครับจะนำมันทำเป็นหนังอีกรอบหนึ่งนะฮะคุณฟังนะฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ก็แล้วกันนะฮะก็จะเรียกว่านำเสนอแนวของแม่ไม้มวยไทยนะฮะในรูปแบบของนานาชาตินะครับดีใจครับขาดนักแสดงหัวล้านไหมฮะไฮโปเต้จะเป็นนักแสดงชายหัวล้านเหรอฮะสมรักคำสิงกับน้ำฝนกรุณัฐครับดีเจจำได้พี่เดียวว่าจำได้ยุคนั้นที่ออกทางช่อง7ในขนมต้มนะเรื่องราวเป็นไงนะลืมไปแล้วดีเจลืมไปแล้วเขาน่าจะทำเรื่องให้ไม่เหมือนเดิมนะน่าจะมีการเปลี่ยนบทบาทให้มันมีความทันสมัยขึ้นหรือเปล่านะฮะอู๋สุนทรก็มานักแสดงคับข้างครับอู๋สุนทรด้วยนะฮะนักแสดงอู๋สุนทร

นี่ทำหน้าที่เป็นคนส่งน้ำแข็งนะฮะเป็นนักแสดงประกอบนะครับส่งเอาน้ำแบกน้ำแข็งมาวางแล้วก็ออกไปจากฉากเลยนะฮะขณะที่พระเอกนางเอกกำลังคุยกันอยู่นะฮะปู่สุนทรแบกน้ำแข็งผ่านกล้องนั้นด่างก็หายไปเลยนะฮะสมรักน้ำฝนกรุณัฐนี่พี่สมบัติจำได้ตอนนั้นเนาะสมรักได้เหรียญทองโอลิมปิกมาเลยมีละครให้เล่นยืนในยุคนั้นนะฮะสมัยก่อนใครดังหน่อยเนี่ยเขาจะเอามาแสดงละครทำมาทำเพลงนะเนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับเนื้อเรื่องมีแค่นี้เหรอฮะเนี่ยพี่เบลลี่ว่าดีใจครับแกงฮังเลดีกว่าขอเพลงสัญญาหน้าฝนไม่เข้ากับบรรยากาศนะครับเนาะพระเอกไปตัดใบตองมาให้นางเอกห่อข้าวต้มเลยเรียกว่านายขนมต้มนี่แหละจริงเหรอไอ้จริงเหรอนี่จริงหรือไม่จริงดิจะจำไม่ได้แล้วนะพี่สุนทรวัฒน์พี่สุนทรวัฒน์ครับขอเข้าฉากฟรีไม่คิดเงินนะขอเดินผ่านกล้องหนึ่งที 1 เพลงจากพี่ต้อมเรนโบว์นะครับเท่านั้นก็พอนะ

พลงจากพี่ต้อมเรนโบว์นะครับเท่านั้นก็พอนะครับส่งมาเปิดเพลงพอกันไปคุยข่าวกันไปเย็นนี้ให้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเนาะนี่เป็น2เพลงเก่านะที่คิดถึงกันนะครับพี่สุนทรส่งภาพมารถติดเลยทีเดียวนะช่วงนี้รถแน่นเลยนะครับค่อยๆขับขี่กันละกันเพราะว่าเราใช้รถใช้ถนนนี่มันเป็นช่วงเลิกงานพอดีนะตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกหยุดๆนะครับเมื่อกี้ตกเยอะตอนนี้เบาลงแต่ว่าก็ยังมีปล่อยๆเรื่อยๆวันนี้ภาคเหนือโดนอ่วมทีเดียวมันเป็นร่องฝนร่องมรสุมนะครับที่เข้ามาทางภาคเหนือพอดีแล้วก็จะไปทางอีสานเข้าไปทางลาวนะฮะมันตอนนี้ทางเหนือจะเยอะหน่อยนะครับเย็นในวันนี้ตอนนี้เย็นเลยนะอากาศเย็นสบายมากเลยนะฮะคุณฟังครับทักทายพี่บอลด้วยกันพี่บอลจากสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วอากาศน่าจะพอๆกับสวิตเซอร์แลนด์นะสงสัยจะมีตอนนี้เดี๋ยวจะมีเพลงนึงให้ฟังเป็นเพลงเก่าแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ฟังทางภาคกลางเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าเป็นคนฟังทางภาคเหนืออีสานเนี่ยอาจจะรู้จักอยู่โดยเฉพาะโซนภาคเหนือนะฮะเป็นเพลงที่ออกมาได้ประมาณ20ปีที่แล้วเกือบ20ปีที่แล้วนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่มีตะกร้าสีเขียวตะกี้ใครขอมานะเพลงนี้ยังอยู่ไหมฮะคนขออยู่ไหมเอ่ยโอดีเจครับขอเพลงที่มีชื่อว่ามนรักมีโอหน่อยสิฮะคุณฟังเคยฟังไหมเพลงมนรักมีโอเคยฟังเนาะก็ดีเจเคยเปิดในรายการบ้างอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นเพลงที่มาจากรู้สึกว่าจากพะเยาสักที่แหละเขาทำไว้ตั้งแต่สมัยก่อนละตั้งแต่สมัยไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วนะฮะมามนรักมีโอก็มนรักมีโอมาอยากฟังก็เปิดให้นะครับนะวันนี้พี่บอลวันนี้จริงๆครับตอนนี้ที่อากาศที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอยู่ที่ประมาณ18องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เป็นอะไรพี่ส่งภาพไดโนเสาร์มาหนึ่งตัวนะฮะเป็นยินเสียงไหมเป็นเหมือนกับหุ่นไดโนเสาร์ที่มันเคลื่อนที่ได้นะเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์การค้าเป็นสักที่นะฮะนี่มีเสียงเด็กด้วยเขามีการจัดแสดงนะฮะไดโนเสาร์นะฮะเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยทีเดียวนะฮะไปเที่ยวไหนมาก็ส่งบรรยากาศมาได้เลยก็แล้วกันนะครับนะพี่บอกว่าดีเจครับมนรักมีโอนี่เขาเลิกงานดึกแล้วทำไมพี่เขามีโอทีนะฮะมนรักเลิกดึกนะฮะก็ช่างคิดเนาะทักทายสาวดื้อเลยกันครับอรุณสวัสดิ์ดื้อกันเลยกันดื้อดื้อตื่น4โมงทุกวันเลยเหรอฮะนอนกินบ้านกินเมียงอะไรขนาดนี้ทีมงานครับขอฝากระติกสีเขียวนะฮะเดี๋ยวจะเคลื่องเสร็จตัดยายดื้อหน่อยนะฮะขอฝากระติกสีเขียวนะฮะเดี๋ยวเคลื่องเสร็จดื้อก่อนหลับกินบ้านกินเมืองตื่น4โมงเย็นนะคุณฟังคิดดูนะฮะโอ้โหอ่ะมาอ๋อพี่บอยวันนี้ใช่ครับอย่าลืมเพลงรักสนุกแต่ไม่ผูกพันด้วยนะฮะได้ครับมางั้นขอมนรักมีโอก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับเพลงนี้ครับมาเคยฟังไหมคุณภาคเหนือนี่เคยฟังอยู่แล้วนะฮะแต่ทางภาคอื่นๆอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะเต๋อว่าดื้อตื่นเวลานี้จะนอนเวลาไหนนอนช่วงผีตากผ้าอ้อมพี่

บนรักมีโอมีโอออโตเมติกนั้นได้เป็นรุ่นแรกของรถออโตเมติกเลยทีเดียวนะพี่สุดพี่เอกนะเคยฟังกันไหมครับทางภาคอื่นถามไม่เคยฟังกันไหมแต่นี้มันออกมาตั้งแต่สมัยยุคยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กฮะยุควิทยุชุมชนเมื่อก่อนเนี่ย20ปีที่แล้วเมื่อก่อนดังมากทางภาคเหนือนะอีสานนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเปิดตามสถานีวิทยุแต่ว่ามันออกเฉพาะในชุมชนไงในจังหวัดนั้นๆเนาะนะฮะที่ฟังวิทยุอยู่อย่างเงี้ยก็ดังเฉพาะในพื้นที่แต่ตอนนั้นต้องบอกว่าดังมากนะฮิตมากเลยในภาคเหนือตอนนั้นนะฮะอันนี้เป็นรูปแบบการร้องสไตล์เจน Y แอปเสียงสไตล์ Gen Y มันจะไม่เหมือนเจน Z ปัจจุบันนะเช้ามีรถมีโอสีเขียวคือแต่ถ้าเป็นเจนซ่าเจนซีก็จะแอปเสียงมันจะมีความเป็นฝรั่งหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นเจน90เหมือนก่อนมันจะออกเสียงแบบแอปแต่ว่าเป็นแอปสไตล์90อยู่นะฮะที่ฉันเพิ่มแอปคิดถึงเนี่ยประมาณนี้เนี่ยมันจะแบบนี้อยู่มันจะยังไม่เหมือนเจนซ่ามันจะมีความเป็นฝรั่งนิดนึงนะเพราะใช่เนี่ยถ้าเป็นเจนซ่าเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นแบบนี้เพราะโอ้ทูเฟย์ลองไม่เป็นพี่สมบัติว่าไม่ไหวครับดีเจเพลงนี้อยู่ไม่ไหวแล้วฮะอุโน่เหล่าทองแล้วฮะมีโอออโตเมติกนี่เป็นรุ่นแรกเลยไหนใครเคยใช้รถมีโอบ้างถามก่อนเป็นรุ่นแรกเลยละฮิตมากในสมัยนั้นใครมีรถมีโอนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหคนจะต้องมองกันเป็นรถที่ไม่ต้องสับเกียร์ไม่ต้องเหยียบเกียร์1เกียร์2เกียร์3มอเตอร์ไซค์นะฮะจากนั้นก็มีรุ่นอื่นๆออกมานะฮะมีโอตัวนี้ไม่มีแล้วเนาะถ้ามีก็คือพังหมดแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็จะเป็นรถอื่นๆที่เป็นออโตเมติกหมดแล้วนะฮะคุณฟังรู้มั้ยว่าเด็กเจน Z ปัจจุบันเนี่ยขับรถเวฟรถดีไม่น่าจะมีแล้วขับรถเวฟไม่เป็นนะฮะเพราะมีเกียร์เรื่องจริงเด็กเจน C เจน Z ปัจจุบันนี้ไม่สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเกียร์ได้นะรุ่นคลาสไม่มีผลิตแล้วเนาะนะฮะเขาขับมาเขาเกิดมาปั๊บเขาเจอออโตเมติกเลยนะเอาเท้าเหยียบวางปุ๊บเหมือนสกูตเตอร์เปิดกุญแจปั๊บไปเลยหมุนอย่างเดียวนะครับมันเป็นสไตล์ของเด็กเจนยุคปีปัจจุบันนี้นะครับเนาะนะครับพี่เอกส่งภาพมาเซลฟี่มานะฮะอยู่ที่เขาแห่งหนึ่งนะฮะใส่หูฟังกำลังเดินชมบรรยากาศทำงานไปด้วยนะพี่เอกนะเอกศูนย์เป็นอารมณ์เพลงไปหาเพลงเพื่อชีวิตกันดีกว่านะครับช่วงนี้ค่ายรถไฟดนตรีครับเทรนด์มิวสิกเหรอฮะมิวสิกเทรนด์นะกำลังไปโอ้กำลังใจนะฮะพี่ทีมวอร์ดีเจครับอีกเพลงหนึ่งเพราะเครื่องฉันกับที่รองกับโทรศัพท์ใช่ก็คือเพลงที่ว่าเอาโทรศัพท์ไปเครื่องนะที่นั่นนะน่าจะมารุ่นเดียวกันนะพี่เพราะเครื่องฉันในยุคนั้นเนาะนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหยิบมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะเคยเปิดไปช่วงกลางคืนนะครับช่างโอด้วยนะครับผมขับเบลครับดีเจครับเบลอาร์เหรอฮะถ้าเบลอาร์นี่เป็นรุ่นยุค90เลยนะฮะถอยกลับไปเก่าอีกนะฮะรถเกียร์รถคลัชนี่ใครขับได้เมื่อก่อนคือเท่มากๆเลยพอหมดยุครถเกียร์รถคลัชนะฮะคลัชมาก่อนเกียร์ต่างๆก็ตามมานะฮะและเป็นออโตเมติกหมดแล้วปัจจุบันนี้นะฮะยุคสมัยเปลี่ยนไป

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากำลังใจนะครับกันจากโฮปนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันคุณฟังครับนะคุณฟังฮะในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเลิกงานพอดีเนาะหลายพื้นที่ที่กำลังฟังเพลงกันอยู่นะฮะเดินทางกันไปหลายพื้นที่เนาะเดี๋ยวนี้ขอเคลียร์เพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับขอเคลียร์เพลงกันก่อนสักครู่หนึ่งในช่วงนี้นะครับมีเพลงของบอยป๊อตนะฮะเพลงที่มีชื่อว่าเรื่องจริงเดี๋ยวมีห้องนอนด้วยเดี๋ยวหลังจากห้องนอนแล้วเดี๋ยวจะเล่นเพลงไวสองเพลงเนาะจะให้ฟังรักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะฮะโจ๊กกันหน่อยแล้วก็มีชากิราด้วยของวาคาวาก้าน่ะบอลโลกเป็นเพลงอัลบั้มก่อนโน้นแล้วล่ะนะฮะฟังเพลงเย็นๆสักเพลงนะฮะช่วงนี้บอยกับสุยพงษ์ครับโอเต้บอกว่าเคยเอารถซาเล้งลุงไปขับสมัยม.1 นะฮะเกือบขี่ไม่ถึงบ้านดีเจหมุนเป็นวงกลมกลางถนนทีเดียวนะฮะรถซาเล้งหรือว่ารถที่มันเป็นรถพ่วงข้างนี่ขับไม่เป็นจริงๆนะครับบังคับยากมากคุณฟังเพราะว่ามันเป็นรถที่มันแม้กระทั่งเราขับมอเตอร์ไซค์คุณฟังแล้วเอาถังน้ำหรือว่าเอาอะไรสักอย่างวางตรงบริเวณหน้าขานะตรงวางขานะยังขับไม่ค่อยถนัดเลยนะแต่คนขับรถพ่วงได้ดีเจว่าสุดยอดนะนะครับพี่วันดีเจครับวิวงามที่ส่งให้ดูเนี่ยเป็นภูเขาที่เห็นในรูปบ่อยๆวันนี้มาใกล้ได้ถ่ายให้ดูนะฮะเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้ๆบ้านพี่เอกสตูลนะครับปกติจะอยู่ไกลๆและถ่ายให้ดูนี่เลยเซลฟี่ไม่ดูใกล้ๆเลยนะฮะสุดยอดเลยนะจ๊ะแอนพี่สวัสดิ์จะไปรับแม่บ้านก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายพี่สวัสดิ์พี่สมบัตินะฮะมาทักทายกันในช่วงเวลานี้ครับก้อยบอกว่าเคยขับรถส่งน้ำด้วยรถยนต์เหรอเป็นไงบ้างขับแล้วเป็นไงบ้างไปไหวไหมรถส่งน้ำนี่ไม่ไหวนะมันหนักมากเลยนะจะบังคับยังไงก่อนปกติคนขับรถเก่งรถธรรมดาก็ว่ายากอยู่แล้วนะฮะเจอรถส่งน้ำนี่ตายเลยนะฮะที่อ๋อที่บ้านอ๋อที่บ้านก้อยที่นอกที่ต่อจังหวัดทำโรงน้ำดื่มใช่ไหมก็มั่นหน้าเนาะขับรถส่งน้ำด้วยนะฮะทำทุกอาชีพนะก้อยนะแม่เป็นรถพ่วงใหญ่เลยทีเดียวใช่ไหมอ๋อรถพ่วงที่เป็นมอเตอร์ไซค์หรอหรือไงกระบะพ่วงข้างหรอก็ออกมาจากใจจริงๆเพื่อระบายทุกสิ่งข้างใน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเรื่องจริงครับกันจากพี่บอยโกศิยพงศ์ด้วยนะครับที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนะเมื่อกี้พูดถึงรถพ่วงข้างรถมอเตอร์ไซค์นะครับพี่เอกสตูลส่งภาพมานี่เลยครับดีเจครับกำลังขับพ่วงข้างพอดีเลยเข้าอาคารพอดีเลยนะฮะขับมอเตอร์ไซค์ไปสวนไปไร่นะเนี่ยส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับสวยอยู่ตรงไหนทักทายกันได้นะครับจะอยู่สวนอยู่ไร่อยู่ถนนเมืองใหญ่เมืองหลวงทักทายกันได้นะครับเนาะพี่บิลลี่แฮงค์วันนี้เจอครับพี่จะเอาเพลงอะไรสัญญาหน้าฝนหรือว่าบอมีเซงเอาหนึ่งเพลงมาเลยเหรอบอมีเซงวง Presidents นะครับหรือจะเป็นสัญญาหน้าฝนนะดีเจมาทักทายกันช่วงนี้ยามเย็นนะครับพี่เดี่ยววันนี้เจอครับรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของผมคือ NSR สีขาวแดงครับยุคนั้นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆแบบ KRR TZR เซอร์พิโก้นะฮะฮอตมากๆครับดีเจได้อารมณ์แบบพี่หลิวเตอร์หัวในสมัยนั้นใช่ไหมครับผู้หญิงค่าขยะแต่ในยุคนั้นนะฮะสดายสมัยนั้นจะถ่ายรูปแต่ละทีเป็นเรื่องที่ลำบากมากไม่มีกล้องถ่ายพกติดตัวใช่สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะจะถ่ายรูปทีนะต้องจ้างเข้ามาถ่ายนะใบละ10บาท5บาท10บาท15 20บาทเพราะว่ามันถ่ายด้วยกล้องฟิล์มฟูจิเนาะหรือว่าโกดักเนี่ยต้องเอาไปล้างก่อนแต่ที่ตลกที่สุดกูฟังฮะนี่จะตลกตรงที่ว่าเคยมีครั้งนึงนะฮะมีคนแถวบ้านนะฮะเข้ามารับบริการถ่ายรูปนะฮะภาพละ10บาทใบละ10บาทนะฮะคนสุดท้ายของฟิล์มอุตส่าห์ชู2นิ้วยิ้มนะฮะแล้วมันถ่ายปั๊บมันไม่ใช่กล้องดิจิตอลนะมันถ่ายปั๊บเราไม่รู้ว่ามันภาพมันดีไม่ดีไงเพราะมันยิงปุ๊บมันถ่ายปั๊บแต่มันก็เข้าไปในฟิล์มใช่มั้ยครับเอาไปฟิล์มไปล้างคนสุดท้ายหน้าหายไปครึ่งนึง หน้าหายไปครึ่งนึงฟิล์มหมดพอดีน่าสงสารมากนะฮะคนอื่นก็ได้ภาพดีหมดเลยชู2นิ้วบ้างยืนโพสถ่ายก็มีนะฮะคนสุดท้ายชู2นิ้วนิ้วหน้าหายไปซีกหนึ่งนั้นได้ตาข้างเดียวนะฮะตลกมากเดี๋ยวเป็นสีสันบรรยากาศของยุค90เมื่อก่อนกว่าจะได้รูปมันแต่รูปนะฮะนะครับช่างหลองชัยนาทดีเจครับผมก็มีเหมือนกันรถที่ดีเจพูดถึงนะในคอนดูเนซีช่างหลองพี่หลองนี่ก็เป็นหนุ่ม90เหมือนกันนะฮะTZR ครับดีเจคันนี้สวยๆเลยฮะสีขาวแดงโอ้โหคันใหญ่ๆบ่เริ่มทั้งเดียวนะฮะนี่กำลังขนออกมานะฮะเป็นยามาฮ่า TZR นี่ครับคันนี้นี่รีโนเวทใหม่พี่สวยงามมากๆเลยนะฮะงามๆนะฮะเท่มากมาแล้วครับพี่จักรพันธ์นะฮะดีเจครับผมก็มีเหมือนกันโอ้โหมีหลายคันเลยพี่จักรพันธ์ทำไมมีเยอะจังเลยนี่รถอะไรบ้างรถเท่าเหรอฮะมีรุ่นอะไรบ้างเนี่ยมีรูปหมูข้างหน้าด้วยนะมีเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะ RS เนาะ RS 1คันนะข้างหลังรุ่นอะไรเนี่ยพี่มองไม่เห็นนะแต่สวยมากนะฮะเป็นรถของยุคเจน90เลยทีเดียวนะ Nova Dash นะฮะ Nova Dash นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมหลายคนที่เป็นเด็กยุค90จะต้องมีการสะสมนะฮะนายหนุ่มนี่ก็เป็นหนุ่มยุค90เหมือนกันเมื่อก่อนขับโนวาแดดนะฮะแต่ขับไม่เป็นบีบคลัชไม่เป็นนะรถดับตลอดก็เลยขายขว้างไปเลยนะฮะ ใช่ไหมครับ ใช่ไหมท่านนายหนุ่ม ขับรถแดดเมื่อก่อนนี้ไปเรียนหนังสือนะฮะขับรถแดดไปรถเวลารถคลัชหรือเวลามันจะขับมันต้องบีบคลัชตลอดเนาะขายขว้างหมดแล้วฮะพี่สนทักทายด้วยกันละกันนะฮะพี่สนก็เป็นหนุ่มรุ่นเขาเรียกว่ายุค90เหมือนกันนะครับก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของรถในสมัยเก่านะฮะพี่เลิฟเนาะ90ยุคที่ผมรำคาญเพื่อนมันเอาปากกาแลนเซอร์ไปดีดฝาให้ขามันหักมากอ๋อปากกาแลนเซอร์สีขาวพี่ที่มันมีอยู่นะไปดีดฝาให้ขามันหักไปดีดฝาครับไปดีดฝานึกภาพแป๊บนึงอ๋อหมายถึงว่าฝาปากกาใช่ไหมฮะแล้วขามันที่มันมีโผล่มามันหักใช่ไหมฮะทำไปเพื่ออะไรก่อนเนาะลูกนั้นนะนี่พี่จักรพันธ์วันนี้ใช่ครับขอเชียร์ขอเอาขอส่งให้ดูกันต่อล่าสุดนะรถคันนี้ครับชื่อว่า ZRF 250L ครับดีเจโอ้โหอย่างสวยทีเดียวพี่ล้อยางใหญ่มากทีเดียวนะฮะขาวแดงครับขาวแดงนะฮะ CRF เนาะยา F 250L นะฮะสวยๆเลยทีเดียวนะครับฮอนด้านะฮะท่อใหญ่ๆนะฮะไหนใครมีรถเอามาแชร์ให้กันดูได้กันละกันนะฮะ90สมัยก่อนเนี่ยครับ
ก้อยบอกว่าดีเจครับเมื่อก่อนก้อยขี่โซนิกฮะขี่แล้วเท่มากๆเลยสมัยนั้นสาวกอดเอวตลอดเวลาเลยโอ้ยก้อยเธอนี่นะก้อยขอภาพตัวเองตอนเป็นหนุ่มน้อยหน่อยเร็วขอภาพตอนสมัยก่อนหน่อยเร็วตอนสมัยที่แบบยังอ้อๆนะฮะไอ้หนุ่มขับรถ Nova RS ครับ DJ Nova RS นะฮะโปเต้วะ DJ ครับเพลงรักแท้แพ้แดดต้องมาแล้วนะฮะรถเครื่องคันนี้นะพี่เพิ่งออกมาใหม่นั้นเพลงอะไรอ่ะรถมอเตอร์ไซค์2จังหวัดสมัยก่อนจะแต่งแข่งจักรยานจะแต่งเดี๋ยวนะจะแต่งแข่งกับจักรยานแต่ทุกวันนี้จะแต่งแข่งกับรถยนต์ล้อใหญ่ครับ DJ จะแต่งขับรถยนต์ล้อใหญ่ใหญ่สมัยก่อนก็ล้อเล็กเดี๋ยวก่อนพี่เอามาอีกรอบนึงนะมอเตอร์ไซค์2จังหวัดสมัยก่อนจะแต่งแข่งกับรถจักรยานโอเคแต่ทุกวันนี้จะแข่งแต่งกับรถยนต์ล้อใหญ่อ๋อสมัยก่อนก็ล้อเล็กๆนะฮะโดยเฉพาะ Honda นะฮะยุค90สมัยก่อนชอบล้อเล็กๆครับยุคนี้ชอบล้อใหญ่ๆครับโอเคชัดเจน ล้อมันต้องใหญ่ไว้ก่อนเนาะมันถึงจะแบบว่ามันถึงจะถึงใจนะฮะถ้าบอกรุ่นนี้จบครับซุปเปอร์โฟร์ครับดีเจฮอนด้าซุปเปอร์โฟร์ล่ะฮะซุปเปอร์โฟร์นี่เหมือนแก๊งโฟร์พี่ยกพลขึ้นบกอะฮะเหมือนไหมพี่เนิร์ดมาแล้วครับสีเหลืองคันนี้สวยงามมากตาเนิร์ดขออวดบ้างตาเนิร์ดขับรถคันอะไรครับโอ้สีเขียวใบตองสวยมากนะฮะเหลืองมะนาวสิ CBR ครับดีเจ 900R ให้รถลูกบ่าวแล้วเนาะรถตัวเองรถลูกบ่าวฮะพี่มโนบอกว่าดีเจครับยังไงก็พูดถึงรถรุ่นเก่าแล้วครับดีเจเปิดเพลงรักแท้แพ้แดดสักเพลงได้ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดให้เดี๋ยวขอรักสนุกก่อนพี่เขารอนานแล้วนะฮะไม่ได้เปิดสักทีเดี๋ยวเปิดให้พี่แป๊บนึงใครจะคุยเรื่องรถส่งมาพี่นนท์ว่าดีเจครับผมก็มีครับ YSS สีน้ำเงินนะครับล้อเล็กๆนะฮะโอ้โหอย่างนี้ถ้าคนตัวใหญ่ๆก็ขับไม่ได้ดิอย่างพี่โอ้นี่ขับไม่ได้นะรถคันนี้สวยดีพี่เนิร์นไอ้รุ่นอะไรเนี่ยรุ่นสกูตเตอร์รุ่นอะไรเนี่ยน่ารักดีนะกระปุกลูกเดียรถสี่สูบนะฮะพี่เอกบอกว่าดีเจครับรักแท้แพ้แดดต้องมาแล้วครับเห็นไหมขอมาพร้อมกันหลายคนเลยเดี๋ยวเปิดให้พี่ต๋องว่าดีเจครับขอส่งเข้าประกวดครับดีเจผมก็มีเหมือนกันครับนี่ RS นะฮะเป็น RS นะครับNova RS Honda นะครับสีดำแล้วก็ดำแดงนิดนึงนะฮะนึกถึงสมัยก่อนยุค90มากเลยอ่ะรุ่นพี่เพื่อนดีเจมีเขาขับรถคันนี้ไปที่น้ำตกพี่โอ้พี่หนุ่มขับรถคันนี้ไปน้ำตกแม่ย่าคิดดูขึ้นเขาอ่ะขึ้นดอยอ่ะเดี๋ยวขึ้นดอยไปฮะอินทนนท์อย่างเงี้ยสุดยอดนะฮะสวยๆนะครับฮอนด้ารีดครับดีเจรถคันรุ่นเล็กฮอนด้ารีดนะฮะพี่ละวันดีเจครับรถรุ่น90ต้องเป็นน็อตก้นหอยใช่รถก้นน็อตต้องเป็นน็อตก้นหอยที่มันเป็นสีที่มันแบบสวยๆเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะถ้าเป็นยุคก่อนต้องเป็นน็อตสีมันจะดูเท่ดูเจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่หรือว่าฮิตแล้วไม่แน่ใจหยุดฮิตแล้วหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวก้อยหายแล้วก้อยนี่ภาพตัวเองตอนเป็นหนุ่มน้อยเหรออย่างเท่นะฮะขอเซฟไว้แป๊บนึงนะก้อยนะขอเซฟภาพก้อยไว้แป๊บนึงนะแหมคุยเรื่องรถแล้วเพลินเนาะมาใครจะส่งรถมาส่งมาให้ดูกันเร็วๆเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงก่อนแล้วก่อนจะมาเขาเรียกว่าคุยเรื่องรถกันต่อพี่หนุ่มพี่สนว่าดีเจครับผมมีโนวา RS นะฮะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้สมัยก่อนกล้องถ่ายรูปมันหายากกว่าจะหาได้เนาะพี่หนุ่มว่าดีเจครับรถ40กินน้ำมันหนักมากเลยกุ๊กไก่บอกว่าดีเจขาขอบคุณกุ๊กไก่ด้วยฝากรุ่นเด็ดให้ดีเจวินด้วยนะครับมาใครจะฝากรุ่นเด็ดก็รุ่นเด็ดได้เลยนะจ๊ะ0840456862นะครับพี่จุ้ยสมนึกบอกว่าดีเจขาผมก็ขับอยู่ยุค90เลยนี่1คันนะขอซูมดูก่อนรถนี้คันนี้มีความเป็นสีดำๆเขียวๆนิดนึงรถอะไรอ่ะขอซูมดูก่อนนะพี่ย้อนแสงนิดนึงนะรุ่นอะไรพี่ Honda อะไรอ่ะอารอสล่ะฮะแลนเนอร์ถูกไหมมีสีเขียวน้ำเงินแถบแดงเล็กน้อยนะครับนี่เห็นไหมแสดงว่าคนฟังดีเจวินในยุค90เยอะเลยแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงนะฝาจุกยางที่เป็นสีที่พี่เลิฟบอกเลยที่เป็นแบบสีเขียวๆสีฟ้าน้ำเงินสะท้อนแสงฮะจุกยางฮะต้องเป็นแบบสีแล้วก็ต้องใหญ่ๆหน่อยที่เป็นเหล็กนะฮะเอารถคริสตัลเหรอฮะรถคริสตัลนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะแต่รุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะพี่นะ
ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะล้อเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะไอ้ท่อใหญ่มากเลยฮะเอามาแชร์กันดูนะฮะใครมีรูปสวยๆนะครับเนาะที่สุดวันนี้เจครับเมื่อก่อนหลดต่ำมากเลยหลดต่ำต่อโชคครับดีเจนะพี่โอ้พี่โอ้มีรุ่นยุค90ไหมพี่บอยวันนี้เจครับผมมี1คันครับยุคใหม่ฮะไม่ใช่90แล้วฮะขอซูมหน่อยสิโอ้พี่บอยรถเท่มากเลยพี่คันนี้กี่แสนครับพี่อันนี้รุ่นอะไรพี่ขอดูก่อนนะคาวาซากินะฮะ ER6N เหรอฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่ามอนสเตอร์คันนี้น่าจะมหาศาลมากนะฮะราคานะฮะเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่มันจะเป็นรถใหญ่ๆล้อใหญ่ๆเนาะมันจะไม่เหมือนรถยุค90สมัยก่อนต้องคันใหญ่ๆล้อใหญ่ๆและเท่ๆนะฮะนะดารินดาวสวัสดีค่ะนันก้อยนันดาก้อยนันดาวะกิฟต์ขับรถรุ่นนันทิดาค่ะอุ้ยขับรถรุ่นนันทิดาเหรอฮะแม่บ้านแม่เรือนมากนะฮะขับนันทิดาเหรอฮะพี่ละวันที่ใช่ครับวงบาซูเป็นพรีเซนเตอร์รถยี่ห้ออะไรนะเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยฮอลเล่ฮอลเล่หรือเปล่าพี่โอ้เพลงอาบาซูเขาเป็นพรีเซนเตอร์รถยี่ห้ออะไรนะลืมไปแล้วสักรุ่นเนี่ยเนาะใครจำได้บ้างเอ่ยพี่รันมาแล้วครับขอส่งเข้าประกวดครับดีเจโอ้พอพูดเรื่องรถที่ส่งภาพมากันเพียบทีเดียวหลังไมค์นะฮะไอรุ่นอะไรพี่รันนี่ลำปางนะฮะ DID Japan เป็นล้อรถนะฮะแล้วก็เป็นยางรถนะฮะมีหลายคันพี่รันนี่พี่รันทำรถขายรถเหรอหรือว่าเช่ารถพี่เป็นอู่ซ่อมเหรอฮะอ๋อมีมอเตอร์ไซค์เยอะเลยจอดที่ร้านหลายคันมากๆเลยพี่รันเซลฟี่ไหมดูนะฮะเป็นอู่แล้วก็รับซื้อรถขายรถด้วยนะพี่รันเนาะนี่นะฮะนี่เห็นไหมพอพูดเรื่องรถมากันเต็มนะฮะช่างหลองก็ส่งเข้าประกวดอีกแล้วเจครับส่งให้ดูนะครับทั้งแฮนด์จับครับที่เป็นสีนะครับที่จุกยางด้วยสีสันฉูดฉาดจี๊ดจ๊าดมากๆเลยนะฮอนด้าแดชนะฮะเพลงนี้นี่ฮอนด้าแดชนะ RS นะครับโนวาสีขาวสวยๆทำสีใหม่นะฮะดูทันสมัยทีเดียวรถสมัยก่อนต้องโหลดต่ำๆนะส่งมานะครับส่งบรรยากาศเข้ามานะครับเนาะเมื่อก่อนผมมีมือหนึ่งหนึ่งคันครับ Honda Dash ครับ SP1 SP1 นะครับแม่ผมแอบเอาไปขายเสียดายจังเลยนะฮะแม่เอาไปขายเฉยเลยนะฮะนี่ทนายหนุ่มส่งภาพมาตอนสมัยเป็นบ่าวน้อยนะฮะทนายหนุ่มครับเสียดายหน้าเสียดายตามากเลยทำไมทำตัวเองให้หน้าเท่าขนาดนี้ฮะพี่หนุ่มมีรถ RS อันนี้เรื่องจริงนะฮะพี่หนุ่มเขาส่งภาพมาสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นเมื่อก่อนอายุน่าจะประมาณสัก16-17นะฮะหล่อมากเลยนะฮะนั่งอยู่บนสะพานนี้สะพานนี้หายไหนพี่เป็นสะพานซึ่งที่หนึ่งนะครับในเชียงใหม่แล้วก็มีรถ RS นะครับจอดอยู่โอ้สาวๆแต่ละคนน่าจะกรีดกราดกันนะฮะกรีดกราดที่ไม่ใช่อะไรนะฮะเหม็นบุหรี่นะฮะพอไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมไม่สูบบุหรี่นะฮะมีตังอารูปมากล้องมาถ่ายด้วยนะสุดยอดนะฮะมาเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องรถกันต่อมาแต่คุยกันนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนนะไม่ได้ฟังสักทีแล้วห้องนอนนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับผมขับอีกคันนะครับ GRV 6 เกียร์ครับทักซิโดครับดีเจถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อเหรอฮะถ้าพูดถึงชื่อดีเจอาจจะจำนึกไม่ออกมันต้องหาภาพมาให้ดูถึงจะจำได้นะฮะเรนดาทำภาพ AI แม่งละเรนดากับ AI นะลำใหญ่มากเลยนะฮะแม่วันนี้คนฟังส่งมากันเยอะทีเดียวนะฮะพี่จักรพันธ์วันนี้จะครับมีอีกคันหนึ่งครับล้ออีกชุดหนึ่งเอาไว้เข้าหาเห็ดครับอ๋อมีรถอีกคันหนึ่งเอาไว้ขึ้นดอยขึ้นเขานะฮะ CRF นะฮะ Honda สีแดงคำใหญ่เบิ่มทีเดียวนะล้อแบบว่ายึดเกาะขึ้นราขึ้นเขาได้ดีอย่างมากทีเดียวเอาไว้ขึ้นดอยขึ้นเขานะฮะไว้หาเห็ดเนาะยุคนั้นใส่ท่อขับโคตรมันเลยครับดีเจพี่ธงบาบอกเอาไว้นะฮะจะบอกว่ารถคริสตัลนี่คู่แข่งโนวาเลยนะดีเจนะพี่มโนว่าขับแต่จักรยานแกนลอนครับ
มอเตอร์ไซค์ไม่มีตังค์ซื้อก็สมัยก่อนไม่มีรูปถ่ายไว้ให้ดูด้วยพี่เกมเลสซิ่งมาแล้วครับพี่เจครับมากับรถเท่า1คันนะพี่เกมนะเก็บเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในใจดอกไม้ที่น้องสองคน

ในห้องนอนนะครับจาก Friday Night to Sunday นะครับพูดถึงเรื่องรถยุค90นี่ก็คุณฟังก็เรียกว่าส่งภาพมาเยอะเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นยุคที่หลายคนประทับใจเนาะนะฮะคนสมัยก่อนได้แต่งรถสวยๆเท่ๆเจ๋งๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะฮะอย่างพี่รันเนี่ยเขาบอกว่าดีเจครับภาพที่ส่งให้เมื่อกี้รถยุค90นิยมใส่ล้อเงินนะครับล้อเงินล้อทองกันมันวูบวาบดีนะฮะอย่างเช่นของ DID Japan DID Japan นี่นะราคาคู่หนึ่งก็ปาเข้าไป 3,000 แล้วสมัยก่อนใช่ไหมฮะโอ้โหนะฮะคู่หนึ่งก็ปาเข้าไป 3,000 แล้วนะฮะอย่างพี่ดันเขาซื้อมาเดี๋ยวนี้อะไรมันยังมีอยู่ไหมฮะเขายังทำอยู่ไหมน่าจะมีผลิตบ้างอยู่ใช่ไหมครับเนาะเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นเก่าเนาะมันต้องมาโมดิฟายใหม่เพื่อจะให้มันสามารถใช้งานได้ในยุค ปัจจุบันที่รถปัจจุบันมีแต่รุ่นออโตเมติกหมดแล้วนะครับออโตเมติกนี่ก็ลำบากหน่อยนะฮะวันนั้นที่เลิฟที่เราไปดอยอีสุดสุเทพนะพี่เลิฟมันมีน้องคนหนึ่งที่เป็นไรเดอร์บอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาเสียเป็นรถอันเนี้ยรถไออะไรนะออโตเมติกมั้งนะฮะออโตเมติกขึ้นเขาขึ้นดอยนี่ไม่ไหวนะฮะมันจะพังก่อนโดยเฉพาะดอยหรือภูเขาสูงๆนะฮะมันไม่ไหวนะฮะนี่ครับแล้วเป็นรถอื่นเนี่ยมันจะกำลังมันจะแรงกว่าหรือเปล่าเนาะรถเสียไปเลยนะฮะแสดงว่าหลายๆคนที่ฟังดีเจนี่ก็ต้องเป็นคนที่แบบชื่นชอบเรื่องราวของการทำอู่ซ่อมรถต่างๆเนาะหรือว่าสะสมรถเนาะHonda Dream รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นออริจินอลนะครับสีดำสีน้ำตาลนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะพี่ครุสภาเหรอฮะรุ่นไหนนะเมื่อก่อนนี้สีขาวๆที่มีตะกร้าด้านหน้าเมื่อก่อนคุณครูชอบขับไปโรงเรียนหรือคนเฒ่าคนแก่ก็ชอบขับไปสวนไปซื้อของเนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะฮะพี่แล้วบอกว่าดีเจครับวงบาซูโฆษณาโซนิกมอเตอร์ไซค์4จังหวะครับดีเจอ๋อเป็นบาซูใช่ไหมฮะโฆษณารุ่นนี้นะฮะพี่เล่าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะขับเบลอาร์ครับไม่กล้าเอาคนซ้อนท้ายไม่กล้าเอาสาวซ้อนท้ายเพราะว่าทุกยุคนั้นเนี่ยกระแสโซนิกนะมากระแสโซนิกมาแดชมาก็เลยเพราะว่าขับคนละยี่ห้อไงก็เลยไม่กล้าเอาใครมาซ้อนท้ายนะครับมันไม่ได้อะไรกระแสนะฮะพี่เล่าว่าดีเจครับภาพทนายหนุ่มนี่เสียดายไม่น่าโตเลยนะฮะน่าจะอยู่น่าจะสตาร์ทอยู่แค่จุดนี้นะฮะโตมาหน้าเท่ามากเลยนะฮะแอคหน้าดูนะรูปนี้นะฮะดูท่านั่งสีทนายหนุ่มนะฮะทนายหนุ่มนะฮะแม่ดรีมครุสภาของดารินดาชายดารินดาเนี่ยขับดรีมครุสภาเพราะว่าเป็นสาวข้าราชการเนี่ยขับดรีมดารินขับดรีมครุสภานะฮะสีขาวนั่งเวลานั่งต้องหนีบขาเลยนะต้องหนีบขาไปด้วยนะฮะไม่รู้จะหนีบทำไมก่อนทำไมผู้หญิงหลายๆคนเวลานั่งต้องหนีบขาขนาดด้วยฮะไม่เข้าใจฮะ นะพี่เหลือใช่โอ้เนาะผู้หญิงกับ LGBT หลายคนเวลานั่งนี่หนีบขามากนะหนีบไม่พอนะต้องทำตัวให้ตรงนะฮะทำตัวให้ตรงแล้วมองเชิดนะครับไม่หันแซนขวาเห็นหลายคนเป็นแบบนี้นะฮะงงมากนะฮะทายหนูว่าดีเจครับคนเท่ามากเลยนะวันนี้พูดแต่เรื่องคนเท่านะฮะพี่โจยแมนนะครับบอกว่าดีเจครับเทน่าครับพี่เต๋าเมื่อก่อนนะฮะพี่โจยขับรุ่นนี้ครับยุค90ไม่ได้หายรูปเอาไว้รถหายไปแล้วเนาะขายแล้วเนาะเทน่านะฮะส่วนพี่เอกสตูนส่งภาพมาโอ้โหยังหล่อเลยพี่เอกนะพี่เอกนี่เขาคงหน้าตาดีอยู่แล้วเป็นหนุ่มสตูนหนุ่มใต้นะครับตอนสมัยเป็นหนุ่มเมื่อก่อนนะครับรุ่นนี้ฮะโนวาครุสภานะครับโหทรงผมวัยรุ่นเจนแซดมากเลยนะฮะกำลังนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะสีขาวนะถ่ายด้วยกล้องฟิล์มผมดกมากนะพี่นะพี่เอกนะโอ้ผมดกผมดำมากเลยนะฮะนี่วัยรุ่นเจน90นะครับถ่ายมาให้ดูนะส่งบรรยากาศให้ดูนะฮะนี่ยังอยู่ไหมพี่คันนี้พี่เดี๋ยวไปละไม่อยู่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นความทรงจำของหลายๆคนที่เป็นยุค90สมัยก่อนที่เราประทับใจนะฮะพี่ต้นคงบางเลยว่าผมขับ KR ครับสาวตรึมเลยครับดีเจนะฮะตรึมนี่คือมาขอเลี้ยงเหล้านะฮะไอ้นี่น่าจะรวยเนาะพี่คนนี้น่าจะรวยเนาะขอเลี้ยงเหล้าหน่อยสิคะครูสภาครูสภานะฮะมาแล้วเพลงนี้นะครับรถแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะฮะ

พลงที่มีชื่อว่ารักแท้แพ้ดัชนะเดชอิสระนั่นเองครับพี่เอกบอกว่าดีใจครับคาวาซากิบอส175ตัวแรกที่ใช้เมื่อก่อนนี่นะฮะขับรถเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพตอนนั้นอยู่กรุงเทพมหานครเวลากลับบ้านสตูลเนี่ยลำบากมากเลยดีใจครับพอรถคันมันใหญ่เนาะต้องขับกลับพี่เอกกรุงเทพสตูลและอีกหลายจังหวัดทีเดียวนะฮะคาวาซากิบอส175ตัวแรกเลยทีเดียวนะฮะแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์เนาะของการขับขี่ข้ามจังหวัดคุณฟังเคยขับขี่รถไกลที่สุดแค่ไหนบางคนขับจากต่างจังหวัดจากใต้ขึ้นเหนือขับจากใต้เข้ากรุงเทพเนาะขับจากเหนือลงกรุงเทพนะหลากหลายทีเดียวนะนี่พี่เอกก็ส่งมานะกำลังถ่ายคู่กับแฟนใช่ไหมนะที่ประกบ

0: ไปเป็นของเขา
1: พี่จักรพันธ์วันนี้เจครับเมื่อ 5-6 เดือนที่ผ่านมาพี่จักรพันธ์ขับรถซิ่งมาหน่อยครับดีเจไปเจออุบัติเหตุมามอเตอร์ไซค์ปัดโทเกือบตุยเพราะวูบเลยพี่ดูจากสภาพแล้วโอ้โหฟังครับพี่จักรพันธ์นี่เขาขับน่าจะซิ่งหรือว่าอาจจะวูบหรือว่าอาจจะอะไรอย่างใส่เขาเรียกว่าเปลือกเลยทีเดียวนะฮะตามแขนตามหน้านี่มีรอยถลอกเลยนะฮะเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องใช้ผ้าพันแผลติดนะฮะโหแล้วตอนนี้แผลเป็นไงพี่หายดียังหายดีหรือยังเอ่ยส่งภาพมาให้ดูนะว่าเคยเจอประสบการณ์การประสบอุบัติเหตุเหมือนกันนะฮะคนที่เคยขับรถก็ต้องประสบอุบัติเหตุเนาะ
0: เลิกเรียนคนดีพี่ยังคอยท่าน
1: ะครับอ่ะใครมีประสบการณ์อย่างไรก็แชร์มาให้เราได้เห็นได้ฟังได้ดูกันได้นะครับขอเพลงแดดอีกหนึ่งเพลงได้ไหมครับดีเจได้ครับพี่จักรพันธ์เดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับเนาะก่อนวันที่จะขาระยองกรุงเทพมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวเลยครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวไม่ขับอีกแล้วเพราะกลัวมากไปกับสาวระยองเพราะว่าอ๋อไปว่าเคยขับใช่ไหมเคยขับกรุงเทพระยองครั้งเดียวกับมอเตอร์ไซค์ไม่กล้าขับเพราะว่ารถมันมีแต่10ล้อรถน่ากลัวกลัวว่าจะเดินมาเสยท้ายนะฮะเรื่องจริงนะครับมอเตอร์ไซค์น่ากลัวถนนใหญ่นะครับเนาะพี่ต้าเลยเจครับขอเพลงเหลือแค่ส้วมให้กับเสียเจด้วยครับพี่เอกวัดใจครับตอนนั้นสมัยนั้นเป็นแฟนอยู่ครับที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แต่ปัจจุบันนี่คือผู้จัดการส่วนตัวครับพี่ต้นวัดใจครับเคยทำงานเป็นดีเจเปิดแผ่นนะฮะในผับแห่งหนึ่งนะครับสมัยก่อนโอ้โหทรงผมนี่สุดยอดมากเลยนะฮะทรงผมนี่เห็นแล้วอยากเอาก็ไฟจุดจริงๆแล้วนะพี่นะขอไฟแช็กได้ไหมฮะหน้าใสมากเลยพี่ต้นคนละปูในหน้าขาวๆนะเออนะสักเพลงไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์ยุค90

ายใจมักจะไปซ้อนมอเตอร์ไซค์คันอื่นไม่ซ้อนรถพี่นะฮะแม่นะฮะถือว่าเป็นเพลงเก่าในตำนานทีเดียวนะครับพี่เอกซูนส่งภาพมากับแฟนเมื่อก่อนนั่งรถนะขับรถจากสตูลนะครับไปกรุงเทพโอ้โหสุดยอดมากคู่นี้นะฮะตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะฮะคู่นี้นะอยู่ด้วยกันมายาวนานขับมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดเลยก็ไม่นานนะประมาณปี41เองนะฮะโอ้ปี41นี่ก็ประมาณกี่ปีอ่ะ20กว่าปีที่ผ่านมาก็ยังโอเคอยู่ภาพดีเมื่อปี241นะฮะพากันซ้อนมอเตอร์ไซค์ขับรถเข้ากรุงเทพกัน

ือเพลงที่มีชื่อว่าขวัญใจรถแต่งนะฮะรู้ฟังครับวันนี้3เพลงรถเครื่องนะครับ3เพลงมอเตอร์ไซค์นะขาดอีกเพลงครับมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นของสุนารีนะพอดีพี่สุไม่ว่างพี่สุไปกับอาจารย์ครูสลาอยู่นะก็เลยไม่ได้เปิดให้ฟังนะฮะนะครับอ่ะวันนี้เปิดให้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับเนาะคันนี้ของพี่เพิ่งออกมาพี่วันนี้จะครับที่ทำงานที่กรุงเทพกับสตูลเมื่อก่อนในเทศกาลรถโดยสารอย่าหวังได้นั่งอ๋อหมายถึงว่าถ้าเวลามีเทศกาลต่างๆเนี่ยรถโดยสารนี่มันจะไม่ว่างเลยเพราะว่าคนจะจองเต็มตลอดใช่ไหมพี่คิดว่าเป็นทั่วไทยว่าสมัยก่อนการเดินทางมันมหาศาลมากเนาะแล้วก็รถต่างๆมันน้อยไงเพราะงั้นการได้มีเรื่องรถส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเดินทางกันพี่โอว่าดิฉันครับยุคนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์เฟี้ยวแค่ไหนแต่เจอเวสป้าไปสาวๆหนีตามหมดเลยเอาเวสป้านะฮะเวสป้าพาเพลินนะฮะเวสป้ารูปร่างมันแบบฉบเฉี่ยวมันแปลกๆเลยอะรูปร่างมันแบบเนาะยุคนั้นนะฮะนี่คือ3เพลงรถเครื่องนะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะรายการของเราจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์นะฮะเดี๋ยวดิฉันยังค้างเพลงอยู่2เพลงเนาะเดี๋ยวให้ฟังรักสนุกแต่ไม่ผูกพันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเพลงสากล1เพลงลุงแป๊ะอยู่มั้ยคะลุงแป๊ะอยู่ส่งสติกเกอร์มา1ครั้งนะฮะถ้าไม่อยู่หรืออยู่แล้วเปิดแล้วไม่ฟังจะโดนฝากระติกเขียวขว้างใส่นะฮะให้ทีมงานขอฝากระติกเขียว1อันนะฮะเดี๋ยวจะเคลี้ยงใส่ลุงแป๊ะถ้าไม่ฟังนะฮะอยู่มั้ยลุงแป๊ะชากิราวากาวากาอยู่มั้ยครับอยู่ส่งสติกเกอร์มา1ครั้งนะครับมาขอเพลงรักสนุกนะฮะแต่ไม่ผูกพันนะฮะ5โมงเย็น19นาทีนะฮะคุณฟังฮะพี่ต้นคุณบอกว่าที่เจอค้าสมัยก่อนอยู่ร้านจีจี้ครับจีจี้ผับนะฮะอัสเตอร์ดักนะครับอ่านถูกไหมเนี่ยลำพูนแหละฮะถ้าใครทันแสดงว่าจำผมได้พี่ต้นคุณเมื่อก่อนเคยเป็นดีเจในผับที่นี่มาก่อนว่า

รักสนุกต้องไม่ผูกพันนะครับเพลงนี้จากวงเฟรมนะฮะสุขสนานนะฮะเอาละครับช่วงนี้ห้าโมงจะครึ่งแล้วเวลาวันกันน้องนั่งฟังเพลงกันไปยาวๆเลยส่วนลุงแป๊ะไม่อยู่นะฮะทักพักหาลุงแป๊ะไม่อยู่หูไม่ดีหูตึงมั้งสงสัยนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับเมื่อก่อนที่ว่าไปเป็นดีเจในผับเนี่ยไปทุกที่เลยแล้วเมื่อก่อนนี่รายได้ดีมากดีเจได้เงินเยอะสมัยนั้นนะสรุปสมัยนี้แล้วสมัยนี้ผับมันไม่ได้เป็นที่นิยมแล้วใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้เด็กเจนซีเขาไม่ค่อยเที่ยวผับร้านเหล้าแล้วเนาะมันเป็นเพราะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็นิสัยเขาเปลี่ยนไปเด็กเจนซีเจนซีปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยนิยมเที่ยวร้านเหล้าผับเหมือนสมัยก่อนเพราะเดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์มันเยอะเขาอยู่กับมือถือเขาเลยอินโทรเวิร์ตทำคอนเทนต์ลงโซเชียลเขาไม่สนแล้วเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนยุค90เขาจะนิยมเที่ยวผับเที่ยวบาร์คาราโอเกะต่างๆนะครับที่ต้นคงนี่บ่าวละปูนี่บอกว่าจีจีผับเชียงใหม่ครับAfter DarkAfter Darkในลำพูนนะฮะที่พะเยาก็จะมี BM พะเยาพะเยา BM นะฮะแล้วก็มี3แล้วเนี่ยพี่ต้นครัวไปร้องเพลงที่ในผับในร้านตรงนี้นะฮะส่วนที่เชียงใหม่นะครับมันดาเลเชียงใหม่ท็อปแลนด์อุตรดิตถ์โลติโอลำพูนนะอันนี้ก็จะไปร่วมงานด้วยนะสนุกดีสมัยนั้นอันนี้พี่ต้นบ่าวละปูนก็เอิ้นไว้บอกไว้นะครับถ้าใครเป็นคนที่เคยไปผับเหล่านี้แสดงว่ารุ่นเดียวกับพี่ต้นคุงแน่นอนแล้วก็เคยเป็นคนเจนเดียวกันจริงๆมันก็เหมือนไม่นานเนาะ20ปีที่แล้วนะฮะ10ปีที่แล้วนะฮะต้นพี่เอกส่งภาพมานะครับบอกว่าดีใจครับส่งภาพกับแฟนล่าสุดมากลับจากไปดูเครื่องกริฟเฟนนะครับลงบนถนนครั้งแรกในประเทศไทยนะฮะพี่เอกนะพี่เอกท่านนางหอมบอกว่าพี่เอกท่านนางหอมบอกว่าดีใจครับเมื่อพอดีเพิ่งเสร็จธุระพอดีตาเสียเลยไปรดน้ำศพมาคุณตาอายุ102 ปีนะฮะคุณตา5แผ่นดินนะไม่ใช่4แผ่นดินนะ5แผ่นดินทีเดียวนะฮะคุณตาอายุ102 ปีแสดงความเสียใจด้วยนะพี่เอกท่านนางหอมนะแต่ว่าเพิ่งกลับมาแอบมาฟังเพิ่งมาฟังตอนนี้นี่เองนะพี่เจเล่าเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ในยุค90ให้ฟังเนาะนะครับแล้วฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาถึงนี้ช่วงท้ายรายการตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ย5โมงจะครึ่งกันแล้วนะครับดีเจค้างเพลงใครบ้างเอ่ยตอนนี้มีใครไหมฮะที่ค้างตอนนี้ขอดูก่อนนะไม่น่าจะมีแล้วเนาะไม่น่าจะมีแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาถึงช่วงท้ายรายการเลยกันแล้วกันดีไหมเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงเพราะๆให้ฟังกันเอาเพลงเหลือแค่ซ่วมเนาะเมื่อกี้ที่ตาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ฝ่ายกับเสือเจเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวๆกันต่อเนาะหลัง5โมงครึ่งนะครับตอนนี้ในเชียงใหม่ก็ท้องฟ้ายังครึ้มแล้วก็มีฝนลงมาเป็นช่วงๆนะครับนะมีฝนลงมาเป็นช่วงๆเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกอากาศเย็นมากเลยตอนนี้นะครับ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าเหลือแค่ส้วมได้ใช้ร่วมกันนะฮะเพลงคนอกหักใช่ไหมครับต้าเอาพี่อันทาคุมิมาส่งท้ายรายการทีเดียวนะครับพี่ทาคุมิบอกว่าดีเจครับทักทายามเย็นครับดีเจทันพูดถึงเรื่องรถมอเตอร์ไซค์กันมาตั้งนานอกหักเพราะขับเวสป้าครับดีเจนะฮะผู้สาวชอบนั่งรถยนต์ครับจบมาปลอพี่อ่านนะคงมีส่งภาพมานะฮะโอ้โหหน้าตาดีขนาดนี้อกหักเลยฮะขับเวสป้านะครับไปเที่ยวปางแฟนนะครับขับเวสป้าไปเที่ยวปางแฟนนะฮะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะฮะทางเหนือนี่บรรยากาศสวยๆจะเยอะหน่อยนะครับจะเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นดอยเป็นเขาเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยหลายคนถ้ามีเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะขับมอเตอร์ไซค์ตะเวนไปเที่ยวกันขึ้นเขาบางคนก็ไปพักแรมแต่ช่วงนี้พักไม่ได้เพราะเป็นช่วงหน้าฝนอยู่ต้องรอให้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับใครที่อยู่ภาคเหนือนะแล้วใครที่อยู่ภาคอีสานหรือก็ดีภาคใต้ถ้าจะขึ้นมาทางเหนือเนี่ยถ้าจะมาแนะนำให้มาช่วงหน้าหนาวนะครับขึ้นมาหน้าหนาวนะหน้าหนาวจะเป็นอากาศที่ดีมากๆประมาณสักช่วงพฤศจิกาเดือนธันวามกราโดยเฉพาะเดือนธันวามกราจะเป็นช่วงที่อากาศจะเย็นถึงขีดสุดทีเดียวโดยเฉพาะปลายเดือนธันวาถึงต้นเดือนมกราจะเป็นช่วงที่หนาวแบบสุดขั้วเลยทีเดียวบางปีนี่หนาวแบบสุดๆเลยตอนเช้าในพื้นที่ในเมืองเนี่ยยังประมาณ10-12องศาถ้าลงไปถึงในพื้นที่ภูเขาหรือว่าพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยอาจจะต่ำถึง6-7องศา7-8-9องศา5องศาก็มีเหมือนกันเย็นมากๆทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงที่คนหลีกเลี่ยงที่สุดในภาคเหนือคือช่วงฤดูฝุ่นนะฮะ PM 2.5 ก็คือประมาณเดือนกุมภานะฮะปลายกุมภาถึงมีนาเต็มๆเลยอะเป็นช่วงที่ฝุ่นมันจะคลุ้งนะฮะมากมายเพราะว่าการเผาป่านะฮะหลายคนถามว่าแก้ปัญหาไม่ได้หรือดีเจมันแก้ได้เฉพาะในส่วนของภาคเหนือที่เป็นพื้นที่ของตัวเองฮะแต่ฝั่งพม่ามันแก้ไม่ได้ฝั่งเพราะมันอยู่ติดกับพม่าถ้าพม่าเผาคือมันจะควันมันจะลอยมาเลยเพราะมันอยู่ไม่ไกลกันมันแค่ข้ามฝั่งภูเขาไปมันก็เป็นพม่าเลยนะฮะเพราะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้สักทีเนี่ยเพราะว่าคนพม่าเขาไม่ฟังแล้วก็ปัญหาคือเขาไม่สามารถคุมเรื่องราวของฝุ่นได้หมายถึงว่ารัฐบาลไม่สามารถเอาผิดกับพวกที่ไปเผาได้เพราะว่าพม่าเองเขาปกครองเป็นรัฐย่อยๆฮะรัฐกะเหรี่ยงนี่กะเหรี่ยงนี่ครับท่านรัฐกะเหรี่ยงนั้นนี่ก็ไม่สามารถไปจัดการเขาได้เขามีชุมชนของเขามีผู้ปกครองเขาอีกรอบนึงมีผู้นำของเขาอีกชุดนึงแต่ผู้นำก็ไม่ทำงานอะไรก็ปล่อยกันไปเผาไล่เผาสวนกันไปเงี้ยฮะเออนะฮะก็ส่งภาพมาพี่อันทาคุมิส่งมาให้ดูนะฮะโอ้หน้าใสมากเลยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับขอบคุณที่ฝากเพลงกันมาแล้วกันเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงเพราะๆนะฮะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะครับที่ BP Radio นะขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมพกซิมนะครับโทรศัพท์มือถือจาก True ไปด้วยกันละกันมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะฮะนะครับสอบถามได้ยามปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับอย่าลืมไปดูกันได้ช่วงนี้สะสมเสื้อบอลโลกนะฮะทานครบ 1,000 บาทแลกซื้อเสื้อในราคาผืนละ99บาทเป็นต้นฉบับลิขสิทธิ์แท้จากในส่วนของโคคาโคล่าเลยที่ทำขึ้นมานะฮะของโคกนะฮะก็ไปซื้อกันได้ที่ยังปูมาจัดยอดครับอย่าลืมแวะอุดหนุนเจ๊ยาวด้วยนะฮะร้านข้าวต้มบัตรเดียวครับอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีฝนตกแบบนี้นั่งทานข้าวอร่อยๆกันที่ร้านเจ๊ยาวทั้ง2สาขาสาขาแยกลุยสังกำแพงแล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าได้เลยครับฝากใช้บริการด้วยครับอ่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะครับในช่วงต่อไปกันละกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันละกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดี

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

0: พลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio
1: You're listening to BP Radio Online Thailand
0: ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพลอที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

เพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ทักทายยามค่ำคืนนะครับสวัสดีคืนนี้ครับทักทายช่วงเวลา4ทุ่มกับดีเจวินที่ BP Radio กันในช่วงเวลาค่ำคืนกันละกันนะครับเจอกันคืนนี้ตรงกับวันที่8เดือน7ไม่ใช่7เดือน7แล้วนะครับวันนี้วันที่8เดือนกรกฎาคมนะฮะ2569ในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับก็ประมาณนี้ประมาณ4ทุ่มเมื่อก่อนว่าจะ3ทุ่มครึ่งใช่ไหมขอเลื่อนใกล้ๆ4แล้วกันถ้าวันไหนมาไวก็3ทุ่มครึ่งกว่าๆเนาะนะครับก็ประมาณนี้เลย4ทุ่มเราเจอกันถึงประมาณสักเที่ยงคืนโดยประมาณนะสัก2ชั่วโมงมาทักทายกันตรงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างแต่ละพื้นที่อากาศดีไหมฮะมีฝนฟ้าไหมโอ้โหวันนี้อากาศที่เชียงใหม่เย็นมากคุณผู้ฟังฝนตกทั้งวันเลยตอนเย็นตอนนี้ก็ยังปล่อยๆนิดเล็กๆนะฮะอากาศเย็นสบายเย็นจนหนาวทีเดียวจะบอกว่าอากาศหนาวก็ว่าได้เหมือนกันนะครับลงมาเซฮายคืนนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันฮะกับช่วงนี้ BP Radio นะครับจบไปเมื่อกี้กับเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้จะฮักได้หรือบ่อกับคนที่เธอคนมีอดีตทื่อที่2นะทื่อที่2เป็นเพลงภาษาลาวนะครับเป็นเพลงภาษาลาวที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับอ่ะมาแล้วนะฮะออยดื้อนะฮะไม่ใช่ออยดื้อสิออยลี่ออยลี่ฝากเพลงมาแล้วนะขอให้คนนึงเขาแอบฟังอยู่จากดีเจส่งเพลงอะไรมาออยลี่นะฮะนะครับเมื่อถึงแล้วเซฮายดีเจได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพร้อมเนี่ยส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวระหว่างรอคุณผู้ฟังทาง YouTube มาสักครู่นึงนะฮะขอเพลงอยู่ตรงนี้เสมอนะครับของ Clash นะครับที่ออยอยากฟังนะฮะโอเคนะฮะทักทายมาคืนนี้เลยนะฮะ0840456862นะครับเปิดเลยไม่อ่อยจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวรอคนฟังใน YouTube มาสักครู่หนึ่งนะฮะกับคืนวันสบายๆมาอย่างอ่อยอ่อยอ่อยอ่อยอ่อยออยลี่กับเพลงหรือว่ายังไม่มาหรือยังไม่มาหรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวรอทาง YouTube มาสักครู่หนึ่งก่อนกันละกันนะครับนะทักทายทางแชทนะครับมีพี่นุด้วยบอกว่าดีใจครับขอเพลงเกือบของบูรินกันละกันงั้นเปิดเพลงเกือบก่อนละกันเกือบบูรินกุ๊ปไรเดอร์นะครับว่านี้คือฟังในแอปพลิเคชันทางวิทยุนะครับเนาะนี่ไงออยลี่บอกว่าฝนหายร้อนมากร้อนหรอทางอีสานจะไม่มีฝนนะครับนะฮะจะมีเฉพาะทางภาคเหนือครับช่วงนี้กรมอุตุบอกว่ามีแค่ทางภาคเหนือเหนืออย่างเดียวเหนือจะค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับนะเอ๊ะทำไมกระตุก YouTube

ไปแล้วว่าเธอเคยรักฉันหรือเปล่าเคยหรือเปล่านะมาทักทายกันคืนนี้ก็แล้วกันกับ DJ Win ที่ VP Radio นะครับตอนนี้4ทุ่มไปกว่า7นาทีนะครับได้เวลามาทักทายมาเซย์ไฮกันไลฟ์กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับวันนี้วันสบายๆนะครับอากาศเฉพาะภาคเหนือนะช่วงนี้ทางเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้ามาเยอะหน่อยนะครับอากาศจะเย็นๆหน่อยเฉพาะภาคเดียวภาคอื่นยังปกติไม่มีฝนฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีฝนฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับดิฉันลืมรีสตาร์ทเราเตอร์เมื่อกี้สัญญาณใน YouTube มันเลยกระตุกนะฮะตอนรีสตาร์ทแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่นะฮะเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องถอดปลั๊กและเสียบออกทุกวันนะคุณฟังฮะถ้าไม่ถอดนะมันมีปัญหานะครับ YouTube อ่ะโอ้ปัญหาเยอะนะฮะมันไม่เหมือนจากในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับในวิทยุ FM นะจะฟังไหลลื่นนะฮะตลอดทั้งวัน

มีข้อความส่งมาวันนี้นะครับพี่สุนทรวันดีเจครับวันนี้มานั่งกินข้าวดีกว่ามาฝนรินรินทานข้าวครับดีเจพี่สุนทรส่งบรรยากาศเข้ามานะครับพี่เอ็มอรัญวาสีบอกว่านะฮะใช่เลยครับพี่เอ็มอรัญวาสีวันนี้เมื่อกี้ส่งคลิปผีมาให้ดูเมื่อกี้ส่งคลิปผีมาให้ดูนะครับสวัสดีพี่โจ้จะละเมอนะฮะเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะเดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่อีกรอบเนาะนะฮะพี่กิ่งพิรวิทย์แก้วคำสวัสดีครับวันพุธดีเจวินเชียงดาวฝนเพิ่งหยุดนะครับเชียงดาวขอเพลงเขียนหนึ่งคนบนฟ้าได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะฮะพี่กิ่งพิรวิทย์แก้วคำนะฮะทักทายเข้ามานะนะแล้วก็ทางแชทนะฮะเดี๋ยวไล่ดูข้อความแป๊บนึงนะฮะส่งเข้ามากันหลายข้อความนะฮะเดี๋ยวเหมือนเดิมครับใครจะขอเพลงหน้าไมค์ก็0840456862นะครับเติมเพลงฝากเพลงเข้ามาได้เลยพี่เฟิร์สบอกว่าทักทายครับครูไพบูลย์มาก่อนการเมื่อกลางวันเมื่อกี้ส่งภาพครูไพบูลย์นะฮะถือหมอนโดเรมอนมาก่อนการวันนี้ภาพหมอนโดเรมอนนี่แชร์กันเต็มโซเชียลทีเดียวนะครับขอหมอนโดเรมอนในฝันเธอยามหนุนได้ไหมฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราเปิดเพลงพร็อกกันก่อนเดี๋ยวมาทักทายหน้าไมค์กันนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเขียนถึงคนบนฟ้านะครับขอไปด้วยเปิดให้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับทีนี้พี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำอยากฟังนะฮะตอนนี้ YouTube ฟังแล้วเนาะนะฮะตอนนี้ YouTube ไปแล้วนะฮะแต่สักพักน่าจะทยอยเข้ามากันนะครับวันนี้เรื่องใหญ่ประจำวันคงหนีไม่พ้นเรื่องของหมอนโดเรมอนนะห้องนอนสีชมพูนะฮะผลกระแสวันนี้หนักมากเลยหลายๆคนติดตามข่าวนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้นะฮะพี่สุนทรวัฒน์ก็ตามเหมือนกันเด้อนะฮะพี่สุนทรว่าน่าจะหนักนะฮะถ่ายขาวตอนเมาด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันพี่เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันนะฮะเดี๋ยวรอคุณฟังมาสักทยอยเข้ามากันนะครับวันนี้เรื่องใหญ่ประจำวันคงหนีไม่พ้นเรื่องของหมอนโดเรมอนนะห้องนอนสีชมพูนะฮะผลกระแสวันนี้หนักมากเลยหลายๆคนติดตามข่าวนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้นะฮะพี่สุนทรว่าก็ตามเหมือนกันเด้อนะฮะ

ป็นคนที่มีคุยกับข้อกฎหมายเดี๋ยวต้องถามทนายหนุ่มทนายหนุ่มอยู่เปล่าทนายหนุ่มทนายหนุ่มอาจจะแวะมาหรือไม่มาก็ได้ต้องถามทนายหนุ่มนะฮะทนายหนุ่มโหนกระแสว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเอาผิดได้มากน้อยเพียงใดนะฮะยูทูบมาแล้วครับนะฮะโปเต้โปแต้นะครับมอแมะนะครับไม่ใช่มอแมะสิใช่ไหมมอแมะมาแล้วนะฮะผีบ้าบักลานะฮะวันนี้โปเต้ทำภาพ AI มาทั้งวันวะฮะภาพห้องนอนสีชมพูหมอนโดเรมอนนะฮะเดี๋ยวภาพดิจิวินไปใส่ล่าสุดเอาภาพป้อมหมูใส่นะฮะทั้งวันนะวันนี้โปเต้นะฮะก็เดี๋ยวเอามิ้นเข้าใส่ก็เดี๋ยวเอาแจมมี่ใส่ภาพนะฮะหมอนโดเรมอนนะทั้งวันนะสนุกสนานมากเลยนะฮะแม่วันนี้ออยลี่ขอเพลงเข้ามาด้วยวันนี้ขอเพลงอยู่ตรงนี้เสมอของพี่แบงค์แคลสนะเดี๋ยวเปิดให้ใหม่กันแล้วกันเนาะที่ฝากมาเนาะเกือบบูลินได้ฟังแล้วเรียบร้อยนะครับมีทักทายมานะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าขอเพลงของหมอนโดเรมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนกันละกันของหนูมิเตอร์เข้ามานะฮะได้เลยนะครับโจ้จะละเมอบอกว่าขอเพลงหน่อยครับพี่วินวันนี้ขอเพลงหลงทางของ FFK เฟย์ฟางแก้วนะครับทักทายมาในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็มีมาแล้วพี่หนุ่มมาแล้วทนายหนุ่มครับข้อมูลหน่อยสิฮะจุดทูบเรียกเหรอครับทนายหนุ่มมาไวมากทนายหนุ่มฮะว่าทนายหนุ่มทำไมเป็นคนไวฉลาดขนาดนี้ทนายหนุ่มครับจากข่าววันนี้เรื่องโหนกระแสวันนี้แยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือกรณีของเมียหลวงนะครับที่มีใบจดทะเบียนเนาะทะเบียนสมรสที่ออกมาแฉผัวตัวเองในนิคมอมตะนิคมให้ภาคตะวันออกนะฮะว่าไปมีเมียน้อยซ่อนกิ๊กซ่อนชู้เจอครับจ่าๆถ่ายคลิปแชร์ลงโซเชียลเลยอันนี้แน่นอนข้อกฎหมายคือเขาจะยังมีสิทธิ์นะครับว่าเขามีใบทะเบียนสมรสแต่ว่าในคดีกับกันนะฮะการแชร์ภาพบุคคลอื่นที่มีใบหน้าชัดเจนนะลักษณะแบบนี้ลงโซเชียลเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะฮะความผิดมากน้อยเพียงใดนะครับต้องถามทนายหนุ่มนะฮะทนายในข่มกระหนกระแสทีมงานต่อสายทนายสารพรหน่อยสิฮะทีมงานต่อสายเลยครับตอนนี้ทนายหนุ่มว่าไงครับทนายหนุ่ม พี่สุนทรบอกว่าถ้าเอาไปฟ้องทนายอาจจะได้เปรียบนะฮะคือวันนี้พี่หนุ่มโถนกระแสเขาบอกว่ายายผู้หญิงยายอะไรนะเมียหลวงก็ทำเป็นรังเกียจหมอนสีหมอนตัวนั้นนะฮะนะตัวผู้ชายก็บอกเธอก็เคยนอนนะในห้องนี้เธอเคยอยู่ไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะมีการโยนกันไปโยนกันมาด้วยนะฮะตัวของผู้ชายเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนว่าไปกินเหล้าเนาะไปกินเหล้ากับในส่วนของเมียใหม่อย่างเงี้ยกันเนาะแล้วก็พากันกลับมาที่ห้องนะครับแล้วก็เผอิญตัวเมียหลวงก็กลับมานะมาเห็นมีรองเท้าอยู่เฮ้ยตัวนี้จะจับโป๊ะให้ได้ถ่ายมือถือไปเลยปรากฏว่าเจอจริงๆนอนอยู่ในห้องนะฮะนอนอยู่ในห้องแล้วก็แก้ผ้านะฮะสภาพอย่างที่เห็นเลยยกมือถือถ่ายเอะอะโวยวายเสียงดังตัวผู้ชายบอกว่าที่ไม่ชอบเมียหลวงเพราะเป็นคนเสียงดังไม่ให้เกียรตินะไปไหนมาไหนนี่แหกปากแหกคอด่าทุกคนหมดเลยด่าผัวไม่ว่านะครับด่าเพื่อนผัวด่าเสียหายด่าแบบว่าไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันใครมันจะไปทนได้ดีเจอ่ะโตกันข้ามเหมือนกันตัวผัวเองก็เป็นคนเจ้าชู้ด้วยแต่เป็นคนเจ้าชู้ที่ไม่มีความเป็น professional ฮะเป็นคนเป็นความเจ้าชู้ที่ไม่มีมาตรฐานคือหมายว่ารู้ว่าตัวเองมีทะเบียนสมรสอยู่แทนที่จะพยายามหาเรื่องหย่าก่อนแล้วค่อยไปทำอันนี้ไม่นะยังคงมีทะเบียนสมรสอยู่ทับอยากจะเจ้าชู้แต่ไม่ฉลาดพอนะมันก็เลยแก้เผ็ดกันไปแก้เผ็ดกันมานะฮะไม่รู้สุดท้ายจะจบลงอย่างไรแต่วันนี้ไวรัลเสียหายไวรัลเต็มมากๆเลยนะฮะยังมองแม่กระตุกตรงไหนเปลี่ยนเน็ตตัวเองก่อนเขาไม่กระตุกสักคนในยูทูบนะให้กูฟังหลายคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับพี่อ๋องมาแล้วบอกว่าอ๋อจะนอนก่อนใช่ไหมพี่อ๋องนึกว่าจะโทรศัพท์มาหน้าใหม่นะฮะดาวจีบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินนั่งกงกับพี่ท็อปนกจอกอยู่ครับดีเจพี่ท็อปนกจอกครับเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมฮะ เดี๋ยวถ้านี่ถนุ่มถนุ่มไม่ว่างเดี๋ยวถนุ่มค่อยเขียนมาวันหลังก็ได้เนาะมันมีประเด็นว่าอาจจะโดนฟ้องร้องได้เหมือนกันเพราะเอาไปแชร์ออกแล้วตอนนี้หยุดแชร์นะห้ามแชร์ในโซเชียลนะฮะถ้าแชร์มีความผิดพี่โอ๋วันดีเจครับเห็นข่าวนี้นึกถึงลำไยเลยแหมลำไยเลยเหรอฮะผู้ชายจดทะเบียนสมรสเพื่อเงิน 5,000 บาทพอได้ 5,000 ก็เอาไปแทงบอลจริงเหรอครับพี่โอ้ตายแล้วตายแล้วนะฮะยังไม่ professional นะฮะประเด็นใหญ่ประเด็นโตชาวบ้านนี่สนใจกันเต็มบ้านเต็มเมืองทีเดียวนะ

0: ื่อเพลงว่าอยู่ตรงนี้เสมอครับเพลงจากพี่แบงค์วงแคลสด้วยนะฮะที่ฝากมานะลงมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันฮะเดี๋ยวมาใครจะหน้าไมค์เซย์ไฮไว้เลยพี่อ๋องเป็นไงบ้างพี่อ๋องส่งข้อความบอกว่าน่าจะล่วงก่อนยาออกฤทธิ์แรงช่วงนี้พี่อ๋องตั้งแต่อยู่เป็นครอบครัวนี่ไม่มีเวลามาแชทเลยเพราะว่าขายของทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเนาะนะฮะเพลงที่ออยลี่ขอมานะฮะเปิดให้ฟังกันก่อนแล้วกันมาใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้นะครับ0840456862อุ้ยพ่อหมูในบนหน้าจอนั้นคือพ่อหมูใช่ไหมฮะพ่อหมูไปทำอะไรตรงนั้นน่ะตายนะพ่อหมูนะฮะพ่อหมูกำลังนั่งอยู่ในห้องนอนต้องมีหมอนเดลิมอนด้วยนะฮะนะครับแม่โจขอเพลงหลงทาง FFK เฟย์ฟังแก้วเข้ามาด้วยนะครับมาอ่ะมารับสายหน้าไมค์ดีกว่าช่วงนี้สายประจำของเรามายังเอ่ยมาแล้วมาเลยจ้ะมาเลยนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าน้องหงล้อนรายงานตัวเจ้า
0: สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเสียงแจ่มมาเลยว่าไงบ้าง
1: เมื่อคืนโคลัมเบียค่ะพี่วินเสมอในเวลา90:00 นะคะ
0: ถือว่าอยู่เกณฑ์ในเกมมาตรฐานไหมฮะ
1: เจ้านะคะ
0: เจ้าเจ้ากันไปเนาะ
1: ยกกันไปค่ะ
0: ชอบจังเลยคำนี้เจ้าเจ้า
1: ทักทายพี่ใหม่กับพี่สนด้วยนะคะพี่วิน
0: จ้า
1: ขอเพลงด้วยค่ะ
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงอะไรของลานนาพี่วิน
0: ไว้ใจได้กาเหรอ
1: ไว้ใจได้กาค่ะ
0: สักท่อนได้ไหมฮะร้องได้ไหมยูปากแดงๆจะไหวจ้าได้ไหม
1: นั่นน่ะสิไม่ได้เจ้า
0: ไม่ได้เจ้า
1: โอเคค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะพี่วิน
0: จ้าโอเคครับ
1: รอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าเจ้า
0: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: คร
0: ับเมื่อคืนเจ้าๆกันไปจริงๆนะฮะสวัสดีเดี๋ยวสวัสดีได้ไหมเนี่ยสวัสดีวางไปแล้วนะวางไปแล้วสายนี้นะมา0840456862มาเจ้าๆเจ้าๆกันไปเมื่อคืนนี้พี่โอ้เจ้าๆกันไปนะฮะโคลอมเบียพิกเจอร์นะฮะนะฮะอุ้ยมาแล้วมาแล้วนะฮะสวัสดีเจ้า
2: โอ้โหรับไปเลย
0: อยู่ใกล้มือพี่
2: อ๋อเปิดเข้ามาฟังได้ยินเสียงอะไรเจ้าเจ้าเจ้าเสียงนกเสียงกาที่ไหนอ่ะ
0: เขาบอกว่าเจ้าเจ้าไงพี่เมื่อคืนเนี่ยโคลอมเบียพิกเจอร์อ่ะเออ
2: มันก็บอกว่าแล้วสวิตมาเต็ม
0: อ๋อนั่นน่ะสิ
2: จะมาที่ไหนโคลอมเบียโคลอมเบีย
0: เนาะ
2: ชนะแค่จุดโทษเนาะ
0: นั่นน่ะสิเออเอานี่จะว่าไงอีกฮะ
2: ไม่ว่าอะไรหรอก
0: กดมาก่อนนึกชื่อเพลงไม่ออกใช่ไหม
2: ไม่ตื่นขึ้นมาเปิดมาได้ยินเสียงเจ้าเจ้างงยิ่งงงยิ่งอยู
0: ่ก็เลยบอกว่างั้นขอกดโทรเลยต่อเลยกัน
2: แล้วก็โทรมาเลยวันนี้ขอฟังเพลง
0: เพลงอะไรดี
2: ไม่บอกเธออ
0: ่าได้ไม่บอกเธอนะฮะ
2: ไม่บอกเธอหรอกเธอจะไปยังไงฉันก็ไม่บอกเธอหรอก
0: ใช่ถ้าโดนรวบจะบอกไหมฮะโดนรวบก่อนเนี้ย
2: อันนี้ก็อีกเรื่องนึง
0: โอเคเดี๋ยวเปิดนะพี่
2: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับพี่ใหม่เพิ่งตื่นเสียงยังงงเงียอยู่ยังคิดอะไรยังคิดมุกไม่ทันนะฮะนะครับทักทายทางแชทนะครับมา0840456862ครับอย่าลืมฝากโดเนทให้ที่จีบินด้วยนะใครอยากโดเนทมาโดเนทได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมจ้า0840456862วันนี้ก็มีโดเนทเข้ามาช่วงกลางวันด้วยนะครับที่ฟังวิทยุทางแอปอยู่นะฝากโดเนทได้นะฮะจะฝากภาพมาก็ได้แล้วฝากโดเนทมาก็ได้ที่เบอร์เดิมนะฮะ0840456862นะครับหรือทาง True Money ก็ได้ทางพร้อมเพย์เนี่ยเบอร์นี้มันจะขึ้นบัญชีว่าธันวานะชื่อดีเจวินเองนะฮะส่วนในส่วนของทูมันนี่ก็เบอร์เดียวกัน0840456862นะครับนะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
3: หนุ่มโสดลำปางครับ
0: หนุ่มโสดลำปางอยู่ลำปางฟังในไหนใน YouTube หรือในแอปครับ
3: ครับแอปครับ
0: ในแอปเหรอชื่ออะไรครับบอกได้มั้ยตัวย่อไม่รู
3: ้เอาทีด้วยกันครับ
0: ตัวทีเฉยฟังมานานยัง
3: โอ้ได้เกือบโอ้เป็น 4-5 เดือนแล้วครับ
0: อ๋อฟังใน YouTube แล้วก็แต่ว่าไม่ลงแชทใช่ไหมลงแชทไหม
3: ไม่ได้ลงครับพอดีผมไม่ทราบไอ้แชทของพี่ฮะ
0: ไม่ทราบแชทฟังในแอปใช่ไหม
3: ครับ
0: อ๋อแอปนะอ่ะวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
3: อันนี้ขอเพลงกะไอยุคเก่าๆหน่อยนะครับ
0: เพลงอะไรพี
3: ่ของUFO ครับ
0: ได้ UFO เพลงอะไร
3: อะไรดีนึกเพลงไม่ออก
0: ที่รักของคนอื่น
3: ไม่ใช่ฮะอีกเพลงนึงฮะจะเป็นเพลงแบบเกี่ยวกับอกหักหน่อย
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปคอนเสิร์ตกันนะจริงเหรอUFO
3: ไม่รู้ผมนึกเพลงไม่ออก
0: คนสำคัญสักวันหนึ่งคิดถึงเธอไม่บอกไม่รู้ปล่อยตัวปล่อยสักวันหนึ่ง
3: สักวันหนึ่งก็ได้คร
0: ับ ได้
3: แล้วก็ของไฮแจ็คอีกสักเพลงได้ไหมฮะ
0: ได้เพลงอะไรพี่ฮะ
3: ไฮแจ็คก็นึกเพลงไม่ออกเหมือนก
0: ัน ให้ดีเจเลือกให้หรอ
3: ฮะ
0: ให้ดีเจวินเลือกให้ใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
0: สักเพลงแล้วกันเนาะพี่อยู่ตรงไหนของลำปางอะฮะ
3: อยู่นอกตัวเมืองครับ
0: อ๋ออยู่สักอำเภอหนึ่งเนาะ
3: ครับผมขอไม่เอ่ยนาม
0: ขอไม่เอ่ยนามนะฮะไฮแจ็คหรอดีเจขอดูก่อนนะเอาอะไรดีนะ
3: ไม่ได้ฟังนานเหมือนกันครับ
0: เอาเพลงซึ้งๆใช่ไหมฮะ
3: ตั้งแต่ยุบวงไปเนี่ย
0: อ๋อไฟตกน้ำไหมฮะ
3: ไม่ใช่ฮะอีกเพลงหนึ่ง
0: เดี๋ยวนะดูก่อนเล่นเจ็บๆสะอึกแทงใจขอบอกเอง
3: ก็ได้ครับ
0: ได้ขอบอกเองก็ได้นะฮะ
3: มันหลายปีแล้วนะครับเนาะมันเลิกเพลงไม่ออก
0: นานแล้วไงเอาที่ตรงใจที่สุดเนาะ
3: ทีแรกก็จะขอเอ็มซูริสักเพลงกลัวพี่เอ็มไม่เปิดให
0: ้เอาสองเพลงเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
3: มาขอมอบให้เหมือนเดิมนะ
0: ทุกคนที่ฟังอยู่
3: ครับผมวันนี้ขอเป็นทุกคนดีกว่า
0: ได้นะฮะโอเคนะครับ
3: ขอบคุณมากครับพี่แล้วไงก็หมูกระทะเบาๆหน่อยครับพี
0: ่นั่นแอบฟังตลอดแล้วเนี่ย ขอบคุณมากครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: นี่แสดงว่าเป็น FC นะติดตามตลอดนะบอกว่าเบาๆเนี่ยหมูกระทะนะฮะดาวจิ้งว่าขอเพลงแก้วที่แตกไปแล้วครับที่ท็อปนกจอกขอมาแก้วที่แตกไปแล้วเพลงอะไรแก้วที่มันร้าวเหรอฮะไม่นานคงจะแตกว่ะอิทธิพลังกูลไหมพี่เอวันวาสีส่งลิงก์มาแล้วนะครับไฟตกดินไฟตกน้ำมันไฟตกดินเพื่อนฝากบอก จะเปิดเอาไหมไฟตกน้ำก็ได้นะพี่เอวันวาสีวันนี้ขอเพลงแหลกกับเพลงสากลหนึ่งเพลงจากดีเจส่งลิงก์มาแล้วเรียบร้อยแน่ครับได้พี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะส่งลิงก์เข้ามานะครับนะเดี๋ยวจะไล่ไปตามเพลงที่คุณฟังฝากมานะครับสักครู่หนึ่งเนาะพี่เองบอกว่าพี่วินครับขอเพลงขอให้ผู้หญิง3ทับ6นะฮะอะไร3ทับ6คืออะไรพี่มอ3ทับ6เหรอฮะปะโทสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่บินขอเพลงหน่อยครับ
0: ไม่
4: ได
0: ้
4: ออกเพลงอะไรไม่ได้ฟังนานแล้วพี่ผมจำไม่ได้แล้วนึกไม่ออกนานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วตอนนี้มันไม่ได้ฟังมานานแล้วจำไม่ได้แล้วพี
0: ่
4: นึกขึ้นหน่อยดินึกขึ้นหน่อยได้ไหมให้ผมเพิ่งกินไอ้นี่ผมเพิ่งกินผัดซีอิ๊วกินเองกินผัดซีอิ๊วกินอาหารเสื่อมไปทั่วบนสมองไงจะได้จำได้ไง
0: สมองแล่นมากกันเนี่ย
4: แล่นจำได้ดีเลยเนี่ยแกกำลังนึกอยู่ว่ากินไปหรือยังเมื่อกี้อาหารเสริมเนี่ยแล้วก็เอ๊ะมันเป็นน้ำหรือเป็นเม็ดกำลังนึกอยู่เนี่ยจำ
0: เม็ด
4: แล้วความจำดีนะความจำดีมากเลยอ่ะนึกชื่อเพลงออกได้แต่จำเพลงของใครไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนร้องวะ
0: เออ
4: นึกอยู่ว่าแต่ไม่ได้ฟังนานแล้วก็พยายามนึกอยู่เนี่ยแต่กินยาเถอะอาหารเสริมตัวนี้ไปแล้วความจำมันดีแล่นปื๊ดปื๊ดเลยน
0: ึ
4: กออกได้หมดเลย
0: เรื่อยเรื่อย
4: แต่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเม็ดหรือเป็นน้ำเนี่ยกินไปหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ย
0: ไปดูกล้องวงจรปิดปะ
4: ลืมรหัสเข้า
0: ลืมรหัสเข้าอีก
4: ไม่รู้แต่กินรหัสเสริมไปแล้วมันดีนะมันบำรุงสมองดีแต่ลืมรหัสเข้ากล้องมันจำมาเลยแอปชื่อแอปอะไรรู้กล้องชื่ออะไรจำไม่ได้เลยกำลังนึกอยู่แต่คงจำได้แหละ
0: อ่ะปล่อยไป
4: ต้องแบบพี่เอ็มอวันละต้องแบบพี่เอ็มอรัญวาสีนี่เขานั่งสมาธิความจำเขาแบบแล้วมันถ้านั่งสมาธิแล้วความจำมันย้อนได้เป็นใจเลยพี่ผมเคยเจอ
0: จริงดิ
4: ความจำมันย้อนได้ลึกจริงๆแต่มันจะเป็นชั่วแป๊บหนึ่งเองมันเสื่อมมันคลายได้ผมเจอมาแล้วก็ตัว
0: มันต้องมีสมาธิพี่
4: ถ้านั่งสมาธินะสมาธิเนี่ยช่วยได้จริงๆเลยแหละแบบโคตรความจำกลับมาเลยตั้งแต่ขนาดบทสมมติที่เคยลืมไปแล้วนะนั่งสมาธิลึกๆไปนะกลับมาเฉยเลยพี่เอ็มอรัญวาสีดูได้เรื่องจริงไม่ได้โกหกไม่ได้โม้นะจะบอกให้แต่ว่าเราไปขอกินยาแก้ความจำแป๊บโอเคขอเพลงก่อนแล้วกันครับ
0: เพลงอะไรขอรับ
4: เมื่อวานแมงมุมมาเขาไม่ได้หนีบใครมาเลยนะงั้นขอเพลงเก่าๆที่ฟังแล้วจำจ่าแล้วกันครับลองฟังแล้วกันขอรับ
0: ประจำตัวเหรอครับ
4: เอาเดี๋ยวไปกินยาอาหารเสริมบำรุงสมองก่อนแป๊บ
0: ไปเติมน้ำมันตับปลาปะ
4: เออดีความจำจะได้ดีๆโอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่
4: ปรับน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับพิเศษเนี่ยจะเป็นมุกของเขานะฮะคุยไวๆนะฮะ คือดีเจปล่อยให้คุยไปเลยห้ามไม่ต้องไปคุยแทรกเขานะฮะถ้าแทรกว่าไม่ได้รู้เรื่องนะนะฮะใสนะฮะดอลจีวันจีนครับเพลงนี้ครับที่ส่งมาแก้วที่แตกไปแล้วออกของวันใหม่ละฮะได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะฮะของวันใหม่นะครับเนาะสักครู่นะฮะแล้วก็พรีเมียร์วันดีเจวินขอเพลงหน่อยนาฬิกาทรายของโบกี้หน่อยค่ะรอก่อนนั้นพี่มินาเดี๋ยวจีนจะขอเปิดของคนหน้าใหม่ก่อนแล้วกันเนาะนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะฮะดีเจครับนั่งสมาธินี่อิสลามนั่งได้ไหมฮะได้พี่ต้องถอดผ้าคลุมฮิญาบออกก่อนนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่กว้างน้องพี่เอ็มเนาะคุณจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามนะฮะคุณสามารถปฏิบัติได้นะฮะไม่ได้มีการเหมือนกับอะไรอย่างดีไม่ได้มีการกีดกันใดละยินดีนะฮะยินดีกับทุกๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการเอื้อเฟื้อแผ่การมีจิตที่เอื้อเฟื้อมีจิตที่กว้างขวางเนาะให้แก่ทุกคนในโลกมนุษย์นะคือสิ่งที่จะเป็นบุญสูงสุดด้วยนะครับมาโอเคเดี๋ยวเรื่องที่นอนสีชมพูเรื่องเดี๋ยวมันมีข้อมูลสรุปมาแล้วครับเดี๋ยวจุนจาสรุปให้ฟังเนาะแล้วก็ทนายหนุ่มก็ส่งข้อความมาแล้วเหมือนกันครับนะฮะนำข้อมูลนี้มาเล่าให้ฟังนะฮะเป็นข้อมูลที่พี่เฟิร์สแล้วก็พี่ไทยหนุ่มเขาส่งมาเดี๋ยวสรุปจะอ่านให้ฟังเนาะว่าทางข้อกฎหมายสามารถทำอะไรได้บ้างดีนะฮะสุริยน้ำด้วยกันละกันครับมาฟังเพลงกันดีกว่ามาเอาของใครก่อนดีลันนาหรอเดี๋ยวก่อนจะไปลันนาดีเจขอเปิดของโจก่อนได้ไหมโจเจลเมอร์อยากฟังเพลงหลงทางของเฟย์ฟังแก้วฮะเนาะเดี๋ยวขอเตรียมเพลงอื่นๆกันก่อนนะครับหลงทางของเฟย์ฟังแก้วเดี๋ยวขอเสิร์ฟเพลงแป๊บนึงนะครับก็เพราะฉันหลงทางขอบคุณ True Rehack ด้วยนะครับอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยอยากได้เบอร์มงคลนะครับศูนย์บริการ True และ Rehack ครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับให้คุณผู้ฟังเลือกนะจะเป็นเน็ตรายวันรายสัปดาห์เน็ตรายเดือนนะก็สามารถจะสมัครแล้วก็สอบถามได้ครับหลากหลายโปรโมชั่นเลยนะโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยนะครับสามารถที่จะฝากด้วยฝากไปซื้อกันได้ไปดูโปรแพ็กเกจดีๆนะที่ศูนย์ True นะครับมอบให้กับสาวราชบุรีด้วยกันจากโจ้เจริญเมย์ครับเพลงหลงทางนะครับเนาะเพียงบอกว่าดีใจครับใช่เลยครับพี่เสกร่อนคุณเสกร่อนฝึกสมาธิคือเจริญสติจะทำให้คนจะทำให้เคมีในสมองปรับสมดุล นะครับทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยถ้านั่งสมาธิเข้าฌานลึกๆเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีสามารถที่จะระลึกชาติได้ทีเดียวนะครับเรื่องนี้มีจริงครับบันทึกในพระไตรปิฎกด้วยว้าวนี่เห็นไหมข้อมูลดีสาธุนะครับพี่อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปสายต่อก่อนจะไปเพลงขอหนึ่งสายก่อนเข้ามาแล้วนะฮะนะสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีเจ้าพี่เพวินเจ้า
0: ว่าไงเจ้าขอเพลงอะไรอย่างเจ้า
5: ขอเพลง
0: เพลงอย่าง
5: ไอวินถึงข้าวหรือยังเจ้าก
0: ินแล้วเจ้า
5: คร
0: ับแล้วแนตตี้กินกันอย่างฮะ
5: วันนี้กินเขาต้มเขาสับ
0: อ๋อล้ำก่อฮะ
5: ล้ำเจ้า
0: ล้ำเจ้าขอเพลงอย่าง
5: ติดกาดมาเจ้า
0: ติดกาดมาแล้วฝนตกก
5: ็ฝนตกเจ้า
0: เพลงอย่าง
5: ที่ปรึกษาแล้วคนใกล้ตัวของ EEC ครับ
0: ที่ปรึกษานี่ของใครของใครอ่ะผู้หญิงเหรอ
5: ผู้หญิงค่ะ
0: อ๋อพดดวงแล้วก็อะไรนะ ETC
5: คนใกล้ตัว EEC คร
0: ับ ได้ๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะเจ้าๆโอเคนะ
5: ว่าเจ้าเ
0: จ้ามายังไงจะมาแล้วนะเจ้าๆกันไปนะฮะเจ้าๆกันไปนะฮะพี่เอ็มบอกว่าสาธุจ้านะฮะสาธุครับสาธุนะเจ้าๆไหมครับเนตตี้เจ้าๆไหมครับพี่โอ

ครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะมีพี่ใหม่วันนี้จะเป็นครับเดี๋ยวจะซื้อฝากมองน้องของร่อนด้วยนะครับว่าห้องผมก็มีโดเรมอนนะครับจะมาดูไหมมีโดเรมี่ด้วยนะฮะมีทั้งโดเรมอนโดเรมี่นะน้องของน้องน้องของร่อนนะฮะนะครับโปเต้โปเต้มาอีกละอ๋อลืมกระติกนะฮะเดี๋ยวคุณฟังฮะเดี๋ยวมาสรุปอันนี้แป๊บนึงนะฮะสรุปในส่วนของเขาเรียกว่าไงนะทักทายพี่สนด้วยนะฮะกำลังดื่มโซจูอยู่โซจึ้งบอกว่าแก้วนี้ฝากให้น้องหงร่อนด้วยนะฮะเดี๋ยวมาสรุปในส่วนของคดีนิดนึงนะฮะก่อนจะฟังเพลงต่อไปนะมาน้องหงร่อนวันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้วันนี้ไม่ได้เอส99นะฮะนี่วันนี้เป็นโซจูโซจึ้งนะฮะนี่โซจูโซจึ้งนะฮะ

0: แล้วครับมาสรุปคดีนิดนึงก่อนจะเข้าเพลงต่อไปนะฮะก่อนจะฟังเพลงต่อเราแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะได้ไล่เพลงยาวๆเลยเนาะนะครับสำหรับคดีของสาว2คนสถานที่ของเมียหลวงเมียน้อยนะครับแล้วก็ชู้เมียหลวงแล้วก็ตัวของผู้ชายนะฮะข้อมีข้อมูลในออนไลน์มีการแชร์กันนะครับทั้งวันนี้พี่ทนายหนุ่มก็ส่งมาแล้วก็ในส่วนของพี่เฟิร์สก็ส่งมาสรุปกันเขาบอกว่าฝ่ายเมียหลวงเนี่ยผู้จดทะเบียนสมรสเนี่ยแม้จะเป็นผู้เสียหายจากการถูกนอกใจนะครับแต่การกระทำบางอย่างอาจทำให้ผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหาได้นะครับเป็นความผิดทางอาญานะครับเสียงโดนฟ้องกลับนะก็คือพรบคอมพิวเตอร์การนำคลิปวิดีโอเหตุการณ์ระบายอารมณ์หรือว่าภาพที่ไม่เบลอหน้าเห็นหน้าชัดเจนไปโพสต์ลงโซเชียลนะมีความผิดฐานนำข้อมูลลามกหรือข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโพสต์แฉประจานหรือว่าไลฟ์สดทำให้คนอื่นด่าทอนะด่าทอคนอื่นนะฮะถือเป็นการเจตนาทำลายชื่อเสียงผู้อื่นบุกรุกสถานที่เขาหากสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนะฮะถ้าเป็นบุคคลของฝ่ายหญิงเช่นคอนโดหรือบ้านพักของชู้แล้วมีหลวงงัดแงะหรือว่าพังประตูเข้าไปเนี่ยไม่รับอนุญาตนะฮะทำร้ายร่างกายอันนี้ก็จะมีโทษอีกนะฮะหากมีการลงไม้ลงมือตบตีหรือว่าการกักขังหน่วงเหนียวในระหว่างเกิดเหตุนะฮะสิทธิของมีหลวงตามกฎหมายสามารถพอฟ้องร้องทางแพ่งหรือเสียหายจากสามีชู้ได้โดยตรงนะครับนะฮะไม่มีกักขังไม่มีหน่วงเหนียวนะฮะฝ่ายเมียน้อยนะครับบุคคลที่3มีความผิดทางแพ่งครับต้องจ่ายเงินนะครับนะเมียหลวงที่จดทะเบียนสมรสมีสิทธิ์ฟ้องร้องค่าทดแทนค่าเสียหายได้จากชู้ได้นะฮะยกเว้นถ้าหากฝ่ายหญิงเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าศาลเชื่อว่าถูกฝ่ายชายหลอกว่าโสดจริงๆนะครับโดยมีพฤติกรรมน่าสงสัยไม่รู้มาก่อนว่าฝ่ายชายมีครอบครัวแล้วฝ่ายหญิงอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ความรับผิดชอบทางอาญานะครับเอาแบบสั้นๆแล้วกันเนาะมันจะมีรายละเอียดเยอะนะฮะฝ่ายสามีตัวสามีตกต้นเรื่องนะฮะความผิดชอบทางแพ่งนะฮะเมียหลวงสามารถนำพฤติกรรมการมีชู้ไปเป็นการฟ้องหย่าได้นะครับสามารถจะถูกฟ้องเรียกเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูลูกได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสรุปเนาะสรุปแล้วคือก็มีความผิดกันไปในแต่ละคนนะเมียน้อยก็ผิดเมียหลวงก็ผิดสามีก็ผิดอะไรอย่างเงี้ยกันเนาะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าเจ้าว่าไงเจ้า
1: ขอเพลงหน่อยเจ้า
0: เพลงอย่างเจ้า
1: อันนี้ขอสองเพลงได้ก่อน
0: ได้ก่
1: อน
0: เพลงอย่าง
1: เพลงฉันรู้กับตัวประหลาดค่ะ
0: ฉันรู้กับตัวประหลาดเนาะ
1: ฉันรู้ของ AI เด้ออ
0: ๋อตัวประหลาดเหรอ
1: เจ้าฉันรู้ของ AI นะ
0: AI เนาะนะครับ
1: ตัวประหลาดของกางเกง
0: กางเกงเจ้าฉันรู้นี่เวอร์ชันผู้หญิง AI เหรอนั่นเหรอ
1: ไอ้ฉันร
0: ู้
1: ของ AI
0: โอเคเดี๋ยวหาให้ฟังเนาะนะครับ
1: เจ้า
0: จ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าหนึ่งสายจากไต้หวันนะเสียงดีเลยนิดนึงนะครับเนาะโอเคมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับโซจูโซจึ้งครับแหม

มาฟังเพลงกันดีกว่าช่วงนี้กับเพลงที่คุณฟังส่งมานะครับนะฮะเอาของน้องหงล่อนก่อนเนาะวันนี้น้องล่อนขอเพลงไว้ใจไว้ใจได้กานะไว้ใจได้กานะครับลานนาคำมินนะฮะเดี๋ยวเชิญคนดูก่อนนะไว้ใจได้กานะครับมีเสิร์ตหาเพลงกันสดๆร้อนๆเลยนะฮะ

ไว้ใจได้กานะครับแต่ถ้าไว้ใจได้นกนะฮะมาลันนาคัมมินนะครับเดี๋ยวตอนนี้เพลงหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวเชียร์จะเปิดไม่ทันเนาะประมาณกันหลายเพลงแล้วนะฮะมาจะมาปากแดงๆจะไว้ใจได้กาโดเรมอนจะไว้ใจได้กว่าได้การโปเต้วัดดีเจไว้ครับอ่านคำตัดสินหรือว่าคำข้อมูลที่เมื่อกี้นี่ต้องรีบเบลอหน้าก่อนนะเดี๋ยวจะมีความผิดทางอาญาทางแพ่งนะฮะเจ้าอีกแล้วเหมือนโคลอมเบียสวิตเซอร์แลนด์เมื่อคืนเลยเจ้าๆนะฮะแหมอยู่บ้านไหนครับเสียงดังขนาดเลยอยู่ต่างประเทศที่หนุ่มอยู่ไต้หวันโน่นเขาอยู่โรงงานเออ

ไว้ใจได้กานะฮะคำว่ากาภาษาเหนือคือเหมือนกับจะไว้ใจได้หรอกภาษาเหนือในคำว่ากาการมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสร้อยออกมาเฉยๆนะเหมือนระยองฮีอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นฟิลนั้นนะครับระยองฮีอะไรเงี้ยนะฮะไว้ใจได้เหรอจะไว้ใจได้เหรอถ้าเป็นโทนใต้ก็ไว้ใจได้เหรอเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะไว้ใจได้กาไว้ใจได้กระตัวภาษาเหนือนะครับน้องร้อนบอกว่าเจ้าๆกันไปค่ะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่เสมอนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเราจะมาราธอนกันเลย

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่บอกเธอนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเลยเนาะเราจะไล่ไปขอเพลงเก่า2เพลงไหมที่ขอมาจากฟังเพลงไฮแจ็คนะฮะขอบอกเองเดี๋ยวจะไล่ฟังเพลงไปเลยในตอนนี้เก่าบ้างใหม่บ้างผสมผสานกันไปนะฮะคุยกันไปเนาะวันนี้ก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มเวลาไวเหมือนกันเนาะทางเหนืออากาศเย็นๆสบายๆนะครับไฮแจ็คครับเพลงนี้ที่ขอไว้จากลำปางเมื่อกี้นะฟังเพลงฟังข่าวกันไปในช่วงเวลานี้นะครับคุณฟังนะ

พลงเก่าๆของไฮแจ็คนะครับที่ขอไว้ด้วยนะครับไฮแจ็คในเพลงดังๆก็คือไฟตกน้ำอะไรที่หลายคนชอบที่จะเผื่อให้ไฟตกน้ำหนึ่งเพลงสักครู่ก็แล้วกันนะครับนะฮะไฮแจ็คอยากฟังเหมือนกันเนี่ยไฮแจ็คในความหมายของเขาคือป้นเครื่องบินใช่ไหมคำว่าไฮแจ็คกันเนาะป้นเครื่องบินหรือว่าจี้ป้นเนาะเหมือนตอนที่ตึก World Trade Center จำได้ไหมฮะตอนนั้นที่มีการจี้แล้วก็ไฮแจ็คเหมือนกันนะฮะมาถึงงานของ UFO นะครับอันนี้เขาค่ายคีตาเรคคอร์ดนะฮะเพลงดังในยุคปี90เลยนะฮะสักวันหนึ่งนะครับ UFO ฟังเพลงเก่ามาสักช่วงกันละกันในช่วงนี้นะครับมาร์คคุงส่งเอสเอ็มมาแล้วยังไม่ได้อ่านเพลงของมาร์คคุงเลยเดี๋ยวขออ่านข้อความมาร์คคุงแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอดูข้อความมาร์คคุงแป๊บนึงนะฮะมาร์คคุงบอกว่าดีเจครับขอเพลงหน่อยวันนี้ส่งเอสเอ็มมาตั้งแต่ช่วงที่แล้ววันนี้ฝากเพลง AI รักเธอไปตลอดกาลกับเพลงรับได้ทุกอย่างในเวอร์ชัน AI นะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันที่ฝากมาในช่วงของเพลง AI นะฮะสักครู่เดียว

นี้เลยเป็นไงแล้วซึ้งไหมล่ะเพลงนี้เก่าๆนะยุค90ยูโฟนะฮะยูโฟถูกใจน้ำอินดี้บ้านนานะฮะทักทายกันมาช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะห้วยเสือเต้นนะฮะแชทไปไหนกันหมดนะฮะน่าจะฟังเพลินอยู่นะในช่วงนี้นะฮะพี่สวนกำลังทำกับข้าวอยู่ฟังเพลงไปด้วยนะเพลินๆนะเข้าสู่ชั่วโมงของ5ทุ่มกันแล้วนะครับเราจะเคลียร์เพลงกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาคุยกันด้วยถ้าจะฝากเสียงร้องก็ฝากได้นะครับทักทายกันได้เลยไอ้แถมให้อยากฟังเองนะฮะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าไฟตกน้ำนะครับเพลงจากไฮแจ็คนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะพี่หนุ่มจะหลับแล้วหรอทำไมรีบหลับจังทนายหนุ่มฮะทนายหนุ่มห่วงกระแสหลับไววันนี้อากาศที่เชียงใหม่อากาศเย็นนะครับก็เลยบางคนก็เลยง่วงไวหน่อยง่วงไวหลับไวพี่เสกมาทวงเพลงละลองฟังแลนะครับเพลงแหลกจากซีซั่น5ฉันรู้ AI โบสุนิตาครับที่ปรึกษาจากพจน์ดวงคนใกล้ตัวจาก ETC นะครับให้ตัวประหลาดจากซานต้าไม่ใช่ของกางเกงนะของซานต้านะครับเมื่อกี้ที่ขอมาริเจหากางเกงไม่เจอเป็นของซานต้านะฮะเสียงคล้ายกันเป็นเสียงคล้ายเสียงผู้ชายเสียงใต้หน่อยนะให้ตัวประหลาดนะฮะความเจ็บไม่มีเสียงขนมจีนครับที่ฝากไว้นะแค่นี้เนาะมีของใครที่ไม่ได้ประกาศชื่อบ้างจะไล่ไปตามเพลงที่ดิจิวินตั้งเอาไว้ในคืนนี้นะครับอ๋อดาวาจี้ด้วยนะฮะ

แค่เธอนะโรมาอโรมาโรมาภาษาใต้ไงภาษาใต้ภาษาใต้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะพี่โอ้วันนี้จะครับเพลงผมล่ะแหมพี่โอ้ไม่ได้ขอพี่วันนี้ฟังเพลงกันไปสบายๆนะครับวันพุธคุมโปรงนะฮะวันนี้ไม่มีเรื่องผีมาเล่านะฮะเราสลับกันไปเนาะเล่าเรื่องผีบ้างเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างสนุกสนานกันไปนะครับนะแลกซีซั่น5ครับฉันรู้เพลง AI พดดวงที่ปรึกษาครับคนใกล้ตัวจาก1 ETC นะครับเพลงสากลนะครับ The One You Love นะครับแล้วก็มีโบกี้เลออนครับนาฬิกาทรายนะของปริมมี่เพลงใหม่นี้เพราะดีนะฮะไอตัวประหลาดจากเพียร์ซานต้าความเจ็บไม่มีเสียงและปิดท้ายด้วยแก้วที่แตกไปแล้วของวันใหม่อันนี้คือเตรียมเอาไว้ในคืนนี้เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เพลงน่าจะครบก่อนเที่ยงคืนพอดีแล้วก็ของมาคงไว้ตอนท้ายนะครับอ่ะ5 ทุ่ม 10 นาทีมาแชทคุยกันได้นะจะห้ามหลับเด็ดขาดเลยห้ามหลับเด็ดขาดเลยนะฮะเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับ

ราะซึ่งเลยเพลงนี้เพลงที่มีชื่อว่าแหลกนะฮะแหลกไปแล้วหัวใจนะครับแหมมีแต่เพลงเพราะคืนนี้คุณฟังโอ้พี่สนทำแหนมหมกมาแล้วแหนมหมกไข่น่ากินจังเลยฟังเพลงไปด้วยพี่จะได้เจริญอาหารนะครับที่ปรึกษาขพดดู

ที่เป็นคู่เป็นแฟนกันคุยแต่เรื่องนี้ทั้งวันเดียวมันก็เนาะมันก็น่าคุยจริงเรื่องนี้ประเด็นนี้นะฮะมาแล้วจ้าเพลงของปริมี่เพลงที่เพราะนะเป็นเพลงใหม่ของโบกี้ไลออนนาฬิกาทรายนะครับ

ังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าที่ปรึกษานะฮะสุดท้ายก็เป็นได้แค่ที่ปรึกษาของหัวใจไม่ได้เป็นคนของใจของแท้ๆนะฮะแหมแย่จังเลยพี่ทองบ่าวที่จะเป็นครับวันนี้คุยกับแฟนเรื่องห้องนอนสีชมพูคุยกับแฟนเรื่องที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนถ้าเจอแบบนี้นี่มีตายแน่ๆเลยวันนี้หลายคน

อรี่น้องเพลงนี้น้องเป็นเพลงใหม่ของโบกี้ไลออนนะครับชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายโบกี้นี่เธอจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นคนที่เหมือนกับมีออโต้จูนอยู่ในเสียงตัวเองฮะเหมือนมีเสียงออโต้จูนเหมือนมีเสียงที่แบบยังไงอะเสียงที่มันมีกลมในตัวเองนะถึงแม้ว่าบางเพลงมันอาจจะแปลกหน่อยแต่บางเพลงก็ดีอย่างเพลงนี้ที่จบไปนาฬิกาทรายนะครับถูกใจนะครับแมงมุมร้องได้ใช่ไหมเพลงเมื่อกี้แมงมุมแค่แมงมุมฟังอยู่เปล่าแมงมุมร้องได้ไหมอีกคนหนึ่งน่าจะร้องได้เหมือนกันคือบีการูนะบีการูน่าจะร้องได้แต่บีการูอาจจะต้องส่งเสียงให้มันดังหน่อยอย่าให้เสียงมันจมนะว่าบีการูจะเป็นคนเสียงเศร้านะฮะมาถึงเพลงของ ETC ครับชื่อเพลงว่าคนใกล้ตัวนะครับเราเคลียร์

พลงจากพี่หนึ่ง EC นะครับเพลงที่มีชื่อว่าคนใกล้ตัวนะคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวแหละฮะพี่หนึ่ง EC นี่จะเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่เล่าจำได้ไหมตอนนั้นที่เราไปเชียงรายนะETC ก็มาเล่นเหมือนกันนะครับที่คอนเสิร์ตของสิงปาร์คนะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะฮะพี่เล่าสิงปาร์คในปกติแล้วในช่วงปกติเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกิจกรรมงานอะไรใช่ไหมฮะก็จะมีช่วงเวลาเทศกาลหรือว่าช่วงที่หน้าหนาวป่ะเนาะที่มีเทศกาลบอลลูนนะครับก็จะมีศิลปินมีนักร้องอะไรมาร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่สิ่งนะข้อเสียของเขาคือเขาจะได้ศิลปินเบอร์เล็กชิโก้เงี้ยพี่เลิฟเนาะได้ศิลปินเบอร์น้อยเพราะว่าศิลปินเบอร์ใหญ่เนี่ยทางช้างเอาไปหมดแล้วบอดี้สแลมนะบิ๊กแอสอะไรพวกนี้นะฮะโฟเรตโต้อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าทางด้านของช้างเนี่ยเขาจะมีสัญญากับแกรมมี่อยู่แล้วนะครับไม่สามารถจะดึงนักร้องเบอร์ใหญ่ๆไปได้ทางฝั่งของสิงห์นะเขาก็เลยได้นักร้องเล็กๆที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เนี่ยเอาไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นกิจกรรมเป็นเจนซีเจนแซดอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเพลงแนวสไตล์เย็นๆช้าๆเนิบๆนะเดอะพาคิมสันอะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่นะฮะไม่ค่อยได้ศิลปินเบอร์ใหญ่สังเกตดูที่เมย่านะครับที่เชียงใหม่ที่ห้างเมย่าที่เขามีกิจกรรมเวลามีคอนเสิร์ตช่วงสงกรานต์เนี่ยศิลปินเบอร์ใหญ่ไม่มีเลยนะบอดี้สแลมบิ๊กแอปไม่มีเลยเพราะเขามีสัญญาอยู่กับที่อื่นกลับมาโผล่ที่เนี่ยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตไปโผล่ที่เซ็นทรัลเฟสบ้างเนี่ยนะฮะเพราะเขามีสัญญาเรื่องของค่ายเพลงแล้วก็กับผู้จัดงานต่างๆนะฮะนะครับนะก็มาทีหลังก็แฮวหน่อยนะฮะนะครับว่ากันไปกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะมีเพลงฉันรู้ AI ที่ขอไว้เมื่อกี้ครับเดี๋ยวมีเพลงสากลให้ฟังหนึ่งเพลงวันนี้กำลังไล่เคลียร์เพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวจบนี้จะเป็นเพลงฝรั่งสากลหนึ่งเพลงนะครับฉันรู้ครับโบสุนิตาลิติกุล

เพลงของ AI Cover นะครับพี่โบสุริตาถือเป็นหนึ่งคนที่แบบมากความสามารถเมื่อก่อนนี่ Grammy มีโบสุริตานะมาคุม RS มีปานธนพรคือเขาจะแข่งกันระหว่าง2ค่ายนี้ตอนที่มาคุมยังเป็นเด็กยังหัดคลานอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาแข่งกันหนักมากระหว่าง RS Grammy คนนี้มีศิลปินนี้ RS ต้องมีตาม RS มีนี้ Grammy ต้องมีตามว่าแข่งกันสุดสุดเด็ดทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้ยุคโซเชียลนี่ค่ายเพลงไม่ได้แข่งกันละเพราะว่ามันกระแสต่างๆมันเยอะเนาะอาพิสนส่งภาพแหนมมาโยบทอีกแล้วแหมอร่อยจังนะพิสนนะแหนมนะฮะแหนมนะฮะขอแวะเป็นอารมณ์เพลงมหาเพลงสากลสักเพลงเมื่อกี้พี่เอ็มอนันต์วาสีอยากฟังเพลงนี้ครับนะ The One You Love นะฮะเป็นเพลงสากลนะฮะเย็นๆสักเพลงแล้วกันเนาะเปลี่ยนอารมณ์สักเพลงตอนนี้เคลียร์เพลงกันนะครับ5:34 PMนะฮะวันนี้จะอาจจะจบไวหน่อยจบเที่ยงคืนนิดๆนะครับไม่ลากเมื่อวานนี้ลากยาวละอาจจะมีบางวันที่ลากให้1:00 PMเที่ยงคืนครึ่งบ้างวันนี้ขอจบตอนเที่ยงคืนนิดๆพอแล้วเนาะจะได้สลับกันไปเนาะ

็นไงล่ะคลาสสิกไหมเพลงนี้ฟังเพลงสากลต้องเข้าใจความหมายด้วยใช่ไหมฮะเรามาดูความหมายหน่อยไหมว่าเพลงนี้เขาพูดถึงอะไรใช่ไหมฮะไม่ใช่ภาษาบ้านเราเนาะมาคุงแปลหน่อยสิมาคุงจะเป็นไปหาข้อมูลมาที่เขาได้มีการนำเสนอเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงสากลมันต้องเป็นเพลงรักแน่เลยดีเจฟังจากดนตรีฟังจากการร้องมันต้องเป็นเพลงความรักที่โรแมนติกแน่เลยแต่ความจริงแล้วถ้าไปดูในเนื้อหาของเพลงจริงๆที่เราหยิบมาเนี่ยฮะที่เขาแปลมันนะฮะเป็นเพลงที่เป็นรักสามเศร้านะเป็นรักที่ต้องเลือกว่าคุณจะเลือกใครนะฮะในพารากราฟท่อนฮุกของเพลงนะฮะมันมีท่อนหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้นะครับว่านะเขาบอกว่าคือมีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนที่เป็นแฟนกันอยู่ๆก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาดังขึ้นมานะฮะฝ่ายแฟนปัจจุบันว่าฉันเข้าใจคุณนะผมเข้าใจคุณนะแล้วรู้ดีว่าคุณยังไม่ลืมช่วงเวลาดีๆสมัยที่คุณยังรักกับเขาอยู่ใช่ไหมนะ When you remember when you remember จำเรื่องราวฮะ Those nights นะฮะ In him's arms นะครับที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาใช่ไหมฮะคุณยังไม่สามารถลืมสิ่งเก่าๆเรื่องราวเก่าๆได้นะครับเนาะและคุณก็รู้ดีเช่นกันว่าคุณต้องตัดสินใจเลือกแล้วนะ You know you got to make up your mind นะครับว่าคุณจะเลือกใครระหว่างคนที่รักคุณนะ Are you gonna stay with the one who loves you นะหรือว่าคุณจะกลับไปหาคนที่คุณรักเอาฟังดีนะคุณจะเลือกใครระหว่างคนที่รักคุณหรือว่าคุณจะกลับไปหาคนที่คุณนั้นรักนะฮะต้องมีหนึ่งคนที่เสียใจและเสียคุณไปSomeone's gonna cry when they learn they lost you นะครับและมีคนหนึ่งที่มองฟ้าอย่างมีความสุขคนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งจะมีความสุขนะฮะประมาณนี้เขาก็เปรียบเลยเห็นไหมเป็นรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะฮะเพลงเศร้าที่แบบเนาะกินอกกินใจเสียเหลือเกินพี่สนว่าเสียงอินโทรเสียงแซกโซโฟนนี้ขึ้นมาแบบรู้เลยว่าเป็นยุค90นะฮะเดี๋ยวพี่สนยุค70 80 90นะฮะเป็นไงถูกใจมั้ยล่ะจ๊ะหนึ่งเพลงความหมายดีนะฮะพี่นะมาคุงนะเอาละครับฟังเพลงฟังพร้อมด้วยกันตรงนี้กับดีเจวินเนาะฟังเพลงสากลต้องเข้าใจความหมายของเขาด้วยต้องเอามาแปลให้ฟังด้วยนะฮะพี่สนว่าเสียงอินโทรนี่เหมือนเสียงหนังโปยุค90เลยนะครับเดี๋ยวพี่สนใจเย็นๆนะฮะแม่ซาวเป็นอารมณ์ทางแนวสไตล์ของเพลงกึ่งๆเพื่อชีวิตสักเพลงกันละกันนะครับชื่อเพลงว่าไอ้ตัวประหลาดครับเพลงนี้ของซานต้านะครับที่ฝากไว้เดี๋ยวมีความเจ็บไม่มีเสียงนะครับรับได้ทุกอย่างที่มาคงอยากฟังด้วยนะครับ AI เนาะแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ที่ขอไว้อีกหนึ่งเพลง AI นะฮะพี่เอ็มบอกว่าจริงๆด้วย

ชื่อเพลงว่าตัวประหลาดเข้ากันจากซานต้าที่ขอไปด้วยกันละกันครับพี่สนบอกว่าเมื่อกี้ฟังเพลงฝรั่งเนี่ยนึกถึงตอนสมัยเช่าวิดีโอสมัยก่อนเลยต้องวางบัตรประชาชนด้วยมักคงทันดูวิดีโอเทปไหมทันได้ใช้วิดีโอเทปไหมที่เป็นม้วนๆอ่ะตอนเด็กๆน่าจะเคยอยู่มั้งมักคุงนะฮะสมัยก่อนเวลาจะดูหนังสักเรื่องไม่ใช่ว่าเปิดในมือถือดูเหมือนปัจจุบันนะวันนี้ง่ายมากพวกเด็กเจนแซดทั้งหลายนี่ต้องบอกเลยว่าเกิดมาพร้อมกับความแบบสะดวกรวดเร็วอ่ะหยุดดูหนังแล้วอะไรกดในมือถือได้เลยสมัยก่อนรุ่นเจน Y นี่นะกว่าจะได้ดูหนังสักเรื่องต้องไปเช่าวิดีโอนะฮะนะที่ร้านเช่าวิดีโอที่เป็นม้วนๆนะหรือว่าหลังๆมันเริ่มมีแผ่นซีดีมาสมัยก่อนซีดียังไม่มีนะยังเป็นเทปวิดีโออยู่นะฮะแล้วก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปวางนะครับจะเอาเรื่องไหนอย่างไรก็ว่ากันไปยุคก่อนความบันเทิงต้องเดินไปหาครับไม่อยู่ในมือถือคนสมัยก่อนเขาก็เลยไม่เป็นไบโพล่าเหมือนเด็กเจนซัดไงเหมือนเด็กลุกยุคนี่ไงยุคมาคุงไงเด็กเจนซัดปัจจุบันต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเยอะนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องครอบครัวเยอะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงเขาเรียกว่า introvert นะฮะ introvert คือบุคคลกลุ่มคนที่ปิดกั้นตัวเองนะครับอยู่ในโลกส่วนตัวนะครับไม่ให้ใครมาก้าวก่ายชีวิตนะฮะใน Facebook เองหลายๆคนก็ปิดกั้นตัวตนนะครับปิดกั้นการมองเห็นนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะล็อกโปรไฟล์ฮะแล้วไม่พอเวลาโพสต์ต่างๆใน Facebook กลุ่มต่างๆก็จะปิดใช้อวตารอะไรเงี้ยนะฮะเด็กเจนซ่าจะมีแบบนี้หมดเลยถ้าไปดูเจน Y จะไม่มีแบบนี้เจน Y นี่คือเขาเปิดหน้าคุยกันเลยก็จะเป็นลักษณะของการเปิดเผยเพราะฉะนั้นเจน Y จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของสังคมเขาจะเข้าได้กับทุกเจนทุกกลุ่มเจน Y หรือเจนที่แก่กว่านี้นะฮะเจน C เนี่ยปะท้อนะคิดไม่ออกนะฮะไม่รู้ว่ามีอะไรมากมายอย่างเชียงใหม่ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนักศึกษานะฮะเดี๋ยวโพสต์เรื่องนั้นเดี๋ยวโพสต์เรื่องนี้นะฮะบางคนแค่ขับรถไปคนอีกหนึ่งคนขับรถไม่ถูกใจก็โพสต์ด่าในโซเชียลละเพราะทุกอย่างมันอยู่ในมือถือไงเพราะสติจะคุมยากนิดหนึ่งเพราะเราจึงสังเกตเห็นความรุนแรงของเด็กปัจจุบันนี้นะประคุดไปไกลนะดีเจเนาะพูดถึงเรื่องเช่าวิดีโอไปสักไกลทีเดียวก็มาเล่าให้ฟังนะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าความแตกต่างสมัยก่อนว่ากว่าเราจะได้ฟังเพลงเมื่อก่อนยังดูหนังในโรงภาพยนตร์อยู่เลยเดี๋ยวนี้โรงภาพยนตร์ก็มีอยู่แต่ว่าก็เงียบเหงาไปเยอะเหมือนกันเงาไปเยอะเหมือนกันนะฮะเคยครับมักคุงบอกไว้ทั้งเทปวิดีโอและเทปเพลงอันแรกมักคุงนี่เป็นบ้านเขารวยนะฮะถ้าเป็นบ้านบางคนนี่ไม่ได้เคยใช้นะบางคนนี่ถ้าบ้านไม่รวยจริงนึงเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเล่นซีดีไม่มีสมัยก่อนนะยิ่งถอยกลับไป20ปีที่แล้วนี่ต้องมีตังหน่อยอะ เหมือนบ้านบัวไงมักคุงฮะ เทปก็ไม่มีซีดีก็ไม่มีนะฮะจานดาวเทียมก็ไม่มีนะฮะ ล็อกโปรไฟล์มักคุงล็อกโปรไฟล์ไหมมักคุงฮะจริงๆนะเด็กเจนซีเดี๋ยวนี้ล็อกโปรไฟล์กันเต็มทีเดียวนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขนมเจ็บความเจ็บที่ไม่มีเสียงเพลงจากขนมจีนนะฮะมาคงว่าเฟซบุ๊กไปเล่นกิจกรรมพี่เลิฟอย่างเดียวเอาไว้เล่นกิจกรรมอย่างเดียวนั่นนะวันนี้ต้องร้องส่งไหมจะส่งไม่ส่งฮะถ้าไม่ส่งจะจบมาหนึ่งเพลงวันนี้อาจจะไม่ได้เสียงน้ำร้องมากอาจจะเปิดให้หนึ่งเพลงคืนนี้อาจจะไปจบมานะจ๊ะเมื่อกี้มาคงอยากจะฟังเพลงรักเธอตลอดกาลใช่ไหมมาเป็นเพลง AI นะสองเพลงที่ฝากไว้นะฮะเดี๋ยวไปจบนักร้องสักคนดีกว่าในช่วงท้ายรายการวันนี้อาจจะให้คนฟังในแอปได้ฟังนักร้องด้วยหรือเปล่าจะหาเพลงเพราะๆสักเพลงมาให้ฟังกันนะฮะก่อนปิดรายการวันนี้อาจจะอยู่ไวจบไวหน่อย

ี่คือเพลงที่ขอไว้นะครับรักเธอตลอดกาลใช่ไหมส่งมาวันนี้เราเคลียร์เพลงกันเนาะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงแปลกหนึ่งเพลงดาวจี้ดาวจี้หลับยังดาวจี้ดาวจี้ขอเพลงซาดึกว่าซาเดิกว่าที่ทุบนี่ไปกันหมดแล้วใช่ไหมพากันหลับกันหมดแล้วใช่ไหมเพลงดังในตำนานเลยครับเพลงนี้จะไม่เอ่ยถามสักคำจะไม่ตอกย้ำหัวใจ

ไม่เป็นไรฉันรับไปทุกอย่างเพลงนี้ร็อกมากๆเลยนะครับบิวว่าจะได้อยู่ไหมครับบิวอยู่ไหมฮะอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะจบเพลงมาสักเพลงดีกว่าลองซ่อนแอบสักคนนะครับที่จะเปิดให้ฟังในคืนนี้นะฮะสองเพลงนี้เป็นเพลง AI นะฮะเปิดเพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์พอดีมาร์คคงอยากฟังบิวไปยังบิวไปยังฮะอยู่ไม่เอ่ยมาทักแวบเดียวแล้วหายไปไม่รู้อยู่เปล่านะฮะครับมาเนี่ยงั้นเดี๋ยวจะเข้านักร้องซ่อนแอบสักหนึ่งคนกันละกันเอาคนเดียววันนี้จะจบเดี๋ยววันนี้จะให้คุณผู้ฟังใน FM ในแอปได้ฟังด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ไปเช็คฟังเสียงแล้วโอเคเลยเสียงผ่านนะฮะไม่รู้จะตัวเขาอยู่เปล่านะฮะสวัสดีส้มเช้งนะครับส้มเช้งโผล่มาแล้วหนึ่งนะฮะพี่ส้มเช้งสวัสดีด้วยนะครับนะหลายคนแอบฟังอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ลงแชทใช่ไหมอาจจะฟังอยู่เดียวแต่ไม่ลงแชทใช่ไหมฮะตอนนี้เที่ยงคืนไปแล้วฮะเที่ยงคืน2นาทีนะฮะมางั้นเดี๋ยวมาฟังนักร้องซ่อนแอบ1คนแล้วกันนี่ไม่ฟัง1เพลงวันนี้ก่อนจบรายการวันนี้อาจจะจบรายการไวนิดนึงนะเพราะว่าพอดีจะทำสปอร์ตอยู่จะทำนั่งอัดเสียงต่อนะฮะก็เลยจบไวเมื่อวานนี้อยู่ด้วยกันถึงตีหนึ่งเลยไงวันนี้ก็เลยจบไวมางั้นขอ1เพลงจากทางบ้านที่ฝากมาครับเจ้าตัวจะอยู่ไม่อยู่แล้วก็เปิดนะฮะมาเพลงนี้ดีนะดนตรีดีด้วยจะบอกให้ฟัง

พลงนะครับผมให้กับพี่บิววัชระด้วยกันเจ้าตัวน่าจะไม่อยู่แล้วเมื่อกี้เห็นโผล่มาแวบหนึ่งนะฮะในช่องนะฮะใน YouTube นะฮะนี่เสียงคนฟังจากทางบ้านนะฮะบิววัชระนะหนุ่มใต้นะครับเขาร้องส่งมานะครับพี่บิวนี่ร้องได้เล่นกีตาร์ได้ด้วยทั้งร้องและทั้งเล่นกีตาร์ได้ด้วยเออเคยจบมาให้นะฮะพี่แม็กซ์ส้มเช้งโผล่มาใช่ไหมเดี๋ยววันหลังจบเสียงพี่แม็กซ์ดีกว่าวันนี้ขอหนึ่งคนก่อนก็แล้วกันจริงๆพี่แม็กซ์ว่าฟังทุกคืนนะฮะแต่ไม่ได้ลงแชทเฉยๆบางคนแอบซุ่มฟังในแอปบ้างนะฮะบางคนก็อาจจะฟังใน YouTube ซุ่มๆอยู่อย่างเงี้ย นี่สรุปแล้วหลับกันหมดใช่ไหมใน YouTube อ่ะแต่ในแอปก็ยังไม่หลับไม่นอนกันนะในแอปยังขึ้นข้อความกันเต็มทีเดียวนะนะฮะอ่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะดาวาจิหลับแล้วใช่ไหมฮะดาวาจิเมื่อกี้ขอเพลงซาดเดิร์กเข้ามาว่ะนะแวกแนวดาวาจิเขากำลังซึ้งอยู่นะฮะนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการวันนี้จบรายการตอนเที่ยงคืนเลยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวดิจิคอร์นั่งทำงานอะไรต่อนะในช่วงเวลานี้นะครับจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังมาคงจะดิจิเป็นปิดเลยไหมไลฟ์หรือยังไงจบหนึ่งเพลงแล้วปิดเลยไหมหรืออย่างไรนะฮะโปเต้ที่โผล่มานี่ยังไงฮะโปเต้นี่ยินดีด้วยแล้วกันนะฮะล่าสุดนี้ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะฮะได้รับการปรับเงินขึ้นนะฮะจากทางบริษัทนะฮะโอ้โหโปเต้ยินดีด้วยนะครับเก็บเงินเอาไว้ปลูกผมหัวล้านนะครับโปเต้เก็บเงินให้ปลูกผมหัวล้านนะฮะว่างๆกับปุจจาโอนเงินมาสัก50บาทก็ยังดีนะฮะสำหรับโปเต้นะฮะโปเต้โปเต้นะฮะวันนี้โปเต้แฮปปี้มากเพราะว่านั่งทำภาพ AI ทั้งวันเลยเดียวนะครับนะอ่ะมางั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนตอนนี้เที่ยงคืน10นาทีพอดีเนาะเลยล่ำลารายการพอดีเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะทิ้งท้ายกันวันนี้ไม่ได้แกงเยอะโปเต้วันนี้พักเสียงหนึ่งคืนเมื่อคืนลากยาวแล้วถึงตีหนึ่งวันนี้จะปิดไวหน่อยนะฮะที่เชียงใหม่อากาศก็เย็นด้วยแหละบรรยากาศแบบน่านอนพักผ่อนมากวันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับทางเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะฮะพะเยาน่านแพร่แม่ฮ่องสอนวันนี้เย็นมากจังหวัดตากหนาวเย็นเลยแหละทีเดียวบรรยากาศเหมาะกับการนอนพักผ่อนมากๆเลยนะฮะเอาล่ะโอเต้ว่าเดี๋ยวจะได้ค่าหวยงวดหน้านะ 9.5 ไม่ได้สักทีอุตส่าห์ตามมาหลายครั้งแล้วนะฮะเก็บเงินไว้ทำภาพ AI นะฮะโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเลยกันดิจุนขอตัวก่อนนะครับขอตัวเอาหัวไปด้วยนะฮะวันนี้พักเสียงก่อนแล้วกันเที่ยงคืน10นาทีนะฮะพักเสียงกันก่อนแล้วกันนะวันนี้มีแข่งบอลไหมมีไหมฮะวันนี้พักน้องวันศุกร์ใช่ไหมฮะเหมือนเขาจะแข่งวันศุกร์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะตารางการแข่งขันนะฮะสำหรับฟุตบอลโลกต้องบอกว่าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายลึกเข้าไปเรื่อยๆเมื่อคืนนี้เราพักบอลกันถึงตีหนึ่งทีเดียวนะฮะลุ้นกันแบบโอ้โหสุดกินสุดเดชทีเดียวนะฮะแล้วก็โคลัมเบียพิกเจอร์ก็เจ้าๆกันไปนะฮะนะครับแล้วเจอกันใหม่จ้าคืนนี้ขอตัวก่อนแล้วกันนะฮะลำลาเลยแล้วกันนะฮะทั้งทางแอปแล้วก็ทาง YouTube เลยนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio LINE ID FM 975คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่โอ้โหภาพโบราณมากเลยผมรีบกดลิฟต์และลิฟต์ก็เปิดทันทีผมรีบเข้าลิฟต์แล้วกดชั้น7อย่างด่วน

น้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่าผม

หรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบผมตานอนมีอาการขี้ขลากเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นกลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มเริ่มเปรี่ยวเริ่มเหงาเปิดไฟค้นหาซากเน่าก็ไม่เจอต้นตอสอดสายตาไปที่ประตูและหน้าต่างก็เห็นหญิงสาวชุด

กับหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อพระขวะโตเธอนั่งจ้องผมเป้า

กำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

กำลังฟัง BP Radio Online เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862